0: ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะ

ของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไร
ชูกานะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือคอมพลีเมนต์เบสแพร์เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายนึงนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะ
ข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดแต่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซูลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับQ คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับ โดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพระเช้าข่าวสวทสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสวทคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรง

0: ที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นค่ะ
1: ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีอาร์ตามรอยพระราชปณิธานก้าวล้ำปัญญาประดิษฐ์สร้างแนวคิดพัฒนานวัตกรรมของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1ค่ะ
0: และต่อเนื่องด้วยวีดีอาร์การประกวดการแข่งขันความสามารถทางประวัติศาสตร์ยุวชนคนอ่างทองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองค่ะ
2: ศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1มุ่งมั่นขับเคลื่อนการศึกษาตามรอยพระราชปณิธานสู่การสร้างผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะมีคุณธรรมและพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่จัดงาน UTT 1 Education Expo ตามรอยพระราชปณิธานก้าวล้ำปัญญาประดิษฐ์สร้างแนวคิดพัฒนานวัตกรรมเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอผลงานทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นรูปธรรมการจัดการศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานสำคัญให้แก่ผู้เรียน4ด้านทั้งการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีงานทำมีอาชีพและการเป็นพลเมืองดีพร้อมก้าวสู่โลกยุคดิจิทัลด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจะมีคุณค่าเมื่อถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาคนภายในงานนักเรียนคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงผลงานจำนวน37โรงเรียน59บูธครอบคลุมผลงานและนวัตกรรมที่หลากหลายทั้งด้านการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาทักษะอาชีพและแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนทุกผลงานสะท้อนให้เห็นถึงพลังของครูและศักยภาพของนักเรียนในสังกัดที่พร้อมเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงงาน UTT 1 Education Expo จึงไม่ใช่เพียงเวทีจัดแสดงผลงานแต่คือพื้นที่แห่งโอกาสโอกาสที่ครูจะได้แบ่งปันแนวคิดโอกาสที่นักเรียนจะได้แสดงศักยภาพและโอกาสที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคตและสร้างผู้เรียนที่คิดเป็นทำเป็นใช้เทคโนโลยีเป็นและสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาอุทัยธานีสู่อนาคตแห่งการเรียนรู้ตามรอยพระราชปณิธานก้าวล้ำปัญญาประดิษฐ์สร้างแนวคิดพัฒนานวัตกรรม UTT 1 Education Expo เพราะทุกการเรียนรู้คือพลังแห่งการสร้างอนาคต

ทองได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดแข่งขันความสามารถทางประวัติศาสตร์ยุวชนคนอ่างทองครั้งที่3ยุวชนคนอ่างทองหัวใจพลัสณโรงเรียนอนุบาลวัดนางในละเอียดอุปถัมภ์โดยได้รับเกียรติจากดร.เสถียรพโยธรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมมอบแนวคิดในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

0: กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมภูมิศาสตร์และประชาธิปไตยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียนและครูผู้สอนได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันที่หลากหลายครอบคลุมทั้งวิชาการศิลปวัฒนธรรมและทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่11อาทิการแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์การประกวดภาพยนตร์สั้นการประกวดสุนทรพจน์การประกวดวาดภาพระบายสีการแสดงจินตลีลาการบรรเลงดนตรีไทยและการประกวดกลองยาวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยทุกๆกิจกรรมเต็มไปด้วยความตั้งใจความทุ่มเทและความภาคภูมิใจของเยาวชนคนอ่างทองที่ได้ถ่ายทอดความรู้และความรักในท้องถิ่นผ่านการแข่งขันในครั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถานศึกษาทุกแห่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น668คนพร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาจาก130โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองที่ร่วมเป็นกำลังใจและขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมยุวชนคนอ่างทองหัวใจพลัสครั้งที่3ไม่เพียงแต่เป็นเวทีการแข่งขันแต่คือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมืองดีให้แก่เยาวชนที่พร้อมจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิดีอาร์ตามรอยพระราชปณิธานก้าวล้ำปัญญาประดิษฐ์สร้างแนวคิดพัฒนานวัตกรรมของสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1นะคะได้นำเสนอการสืบสานพระราชปณิธานควบคู่การใช้ AI เพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาค่ะ
2: และจากวีทีอาร์การประกวดแข่งขันความสามารถทางประวัติศาสตร์ยุวชนคนอ่างทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการแข่งขันยุวชนอ่างทองเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของสพป.อ่างทองค่ะลำดับต่อไปขอเชิญรับชมวีทีอาร์สพป.กระบี่จับมือภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ค่ะและต่อเนื่องด้วยสวทสร้างสรรค์ปันสุขของโรงเรียนวัดหูแร่จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2ไปรับชมกันค่ะ
3: สพป.กระบี่ผนึกพลัง18ภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโรงเรียนปลอดภัยไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ไม่มีอุบัติเหตุหรือความรุนแรงแต่คือพื้นที่ที่เด็กทุกคนได้รับการดูแลปกป้องคุ้มครองและมีหลักประกันว่าจะสามารถเรียนรู้และเติบโตได้อย่างมีคุณภาพด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จึงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้ครอบคลุมทุกมิติและเกิดความยั่งยืนในสถานศึกษาเมื่อวันที่22สิงหาคม

0: ม2569ที่ห้องประชุมโรงแรมกระบี่เมอรีไทม์จังหวัดกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้จัดกิจกรรมจับมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากดร.พิเชษฐ์วันทองผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสผป.กระบี่กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสำคัญจำนวน18หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่โดยศูนย์เสมารักษ์ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดกระบี่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่สำนักงานเลขาธิการครุสภาสำนักงานคณะกรรมการสกสค.จังหวัดกระบี่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กระบี่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่และสำนักงานคปภ.จังหวัดกระบี่ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนแนวคิดสำคัญว่าความปลอดภัยของนักเรียนเป็นภารกิจของทุกคนเพราะภัยที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญในปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอุบัติเหตุภายในโรงเรียนแต่ครอบคลุมตั้งแต่การเดินทางภัยพิบัติความรุนแรงการกลั่นแกล้งรังแกการละเมิดสิทธิการล่วงละเมิดทางเพศไปจนถึงปัญหายาเสพติดสุขภาพกายและสุขภาพจิต
1: ดร.ศินีนาถอารีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กล่าวว่าการลงนาม MOU เป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานที่มีภารกิจและความเชี่ยวชาญแตกต่างกันทั้งด้านการศึกษาความปลอดภัยสาธารณสุขการคุ้มครองเด็กการป้องกันยาเสพติดการบังคับใช้กฎหมายการเดินทางและการพัฒนาทักษะเพื่อร่วมกันป้องกันดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นระบบ
0: โอกาสนี้ดร.พิเชษฐ์วันทองผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: เยาวชนที่เข้มแข็งในวันนี้คือพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยในวันข้างหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2ร่วมกับโรงเรียนวัดหูแร่จัดโครงการสพฐสร้างสรรค์ปันสุข OBEC Sharing Happiness Camp OSH Camp ภายใต้แนวคิดนักเรียนสพปสงขลาเขต2ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดณโรงเรียนวัดหูแร่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและสารเสพติดในรูปแบบต่างๆ
1: ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นางประภาอัครพงพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหูแร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกตลอดการดำเนินโครงการกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเครือข่ายอำเภอหาดใหญ่จำนวน6โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมได้แก่โรงเรียนวัดหูแร่โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยโรงเรียนบ้านเกาะหมีโรงเรียนทุ่งปลือพิทยาคมและโรงเรียนบ้านไร่รวมทั้งสิ้น90คนพร้อมด้วยครูผู้ควบคุมร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
2: นายสราวุธยอดรักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพร้อมให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดและร่วมกันสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากทีมวิทยากรนำโดยนายพุทธิพงษ์แก้วบุตรว่าที่ร้อยตรีระไนมะกาวและคณะผ่านกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง5ฐานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนแนวทางการป้องกันยาเสพติดในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนส่งเสริมทักษะชีวิตและร่วมกันสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันสร้างโอกาสสร้างอนาคตที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
3: จากสพป.กระบี่จับมือภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ผนึกกำลังระหว่างสพป.กระบี่และภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะ
4: ค่ะและจากวิทยาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2นะคะได้ดำเนินการถ่ายทอดการสร้างโอกาสและความสุขให้ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนวัดหูแร่จังหวัดสงขลาค่ะ
3: และสำหรับช่วงท้ายของรายการวันนี้พบกับความฉลาดรู้ทางการเงินเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียนโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1ค่ะ
4: และในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพันนะคะไปพบกับการขับเคลื่อนหลักสูตรท้องถิ่นสู่การพัฒนาการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองไปรับชมกันค่ะ
5: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวน 1,026 คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน49คนภายใต้การบริหารงานของนางณัฐการโกจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมสวัสดีค่ะผู้ชมรายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐดิฉันเด็กหญิงพิศราสมเจริญหัวหน้างานประชาสัมพันธ์สภานักเรียนโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนอย่างรอบด้านมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคตผู้บริหารใช้นวัตกรรมการบริหารวัดดอนโมเดลในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ความ Prefect QA เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบองค์รวมควบคู่กับการจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดนอกจากการพัฒนาด้านวิชาการแล้วโรงเรียนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจดังนี้ชุมนุมขับไฮโดรโปรนิกส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือทำฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นทักษะอาชีพชุมนุมนานางานประดิษฐ์มุ่งเน้นการนำวัสดุเหลือใช้มารังสรรค์ใหม่เพื่อให้ได้สินค้าที่สวยงามและมีคุณค่าชุมนุมดอนบิวตี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการตกแต่งทรงผมและทักษะด้านความงามสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ได้ในอนาคตชุมนุมงานช่างเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีฝึกการวัดตัดเจาะและประกอบชิ้นงานพร้อมทั้งได้ฝึกความอดทนและความรับผิดชอบชุมนุมเครื่องดื่มและเบเกอรี่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำขนมและเครื่องดื่มเรียนรู้การเลือกวัตถุดิบการบริการรวมถึงการคำนวณต้นทุนกำไรเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ในอนาคตกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและมีทักษะอาชีพในอนาคตวันนี้โรงเรียนของเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรความฉลาดรู้ทางการเงินเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากดร.พลพิพัฒน์วัฒนเศรษฐานุกุลผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนนำรงธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการส่งเสริมทักษะอาชีพมีทักษะชีวิตมีคุณธรรม

0: าการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือเรียนอีกต่อไปการศึกษายุคใหม่ของสพม.สิงห์บุรีอ่างทองจึงเกิดการเชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตและเข้าใจในรากเหง้าของตนเองโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งชุมชนของเรานี่แหละค่ะคือห้องเรียนที่ดีที่สุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยมีหมุดหมายสำคัญในการเปลี่ยนบริบทท้องถิ่นให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านโครงการเรียนรู้รากเหง้าสร้างคุณค่าพัฒนาทักษะชีวิตวิถีสิงห์บุรีอ่างทองประจำปีงบประมาณ2569โดยใช้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจันและตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตที่รวบรวมทั้ง
1: อ่างทองไปใช้โดยให้คุณครูนะคะแล้วก็ลูกๆนักเรียนได้มาร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งในการจัดกิจกรรมนะก็จะทำให้เด็กและเยาวชนนะคะได้มีโอกาสที่จะเห็นภาพในอดีตแล้วก็มองเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อที่จะวางแผนในอนาคตว่าจำเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตอย่างไรนะคะซึ่งในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกๆนักเรียนนะคะเกิดจิตสำนึกในเรื่องของการรักท้องถิ่นนะคะรักชุมชนบ้านเกิดของตนเองนะคะรักประเทศชาติรวมถึงรักสถาบันและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเราที่ได้ร่วมกันรักษาชาติเอาไว้ในฐานะของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตนะคะก็จำเป็นจะต้องได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะพร้อมไปช่วยกันนะคะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ
2: ครับสำหรับในส่วนของประธานศูนย์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองก็ได้น้อมนำในส่วนของนโยบายในเรื่องของการขับเคลื่อนหลักสูตรท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนและก็ตลาดไทยย้อนยุคที่ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสแล้วก็เกิดทักษะกระบวนการคิดของการมองประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่นวัตกรรมแล้วก็สามารถที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักและก็การอนุรักษ์ในชุมชนและท้องถิ่นของตัวเองครับ
3: จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองได้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในวันนี้ทางตัวคุณครูเองได้เห็นถึงประโยชน์มากมายของการอบรมที่มากกว่าประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือเรียนหรือในห้องเรียนคือการที่พานักเรียนมาสำรวจชุมชนให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงการรักบ้านเกิดและทำให้เขาได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเขามากขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ทางสำนักงานเขตได้จัดการอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณครูกับโรงเรียนและนักเรียนอย่างมากค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนผู้ที่มาเข้าร่วมการอบรมจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองได้จัดการอบรมในครั้งนี้นะคะรู้สึกได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าในสิ่งที่เรามาศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกล

ครัวของเราเลยค่ะเป็นประวัติศาสตร์ว่าสิ่งที่เราอบรมเนี่ยได้ความรู้ว่าจากที่เรารู้พื้นฐานจากปากชาวบ้านหรือว่าคนในท้องถิ่นเล่ามาทำให้เรามาศึกษาเพิ่มเติมคือทำให้รู้ลึกเข้าไปอีกค่ะว่าสิ่งที่เรามาศึกษาเนี่ยจากที่ฟังมามันอาจจะมีลึกมากกว่าเดิมได้เข้าใจในสิ่งที่เขาทำเพื่อพวกเราเพื่อที่จะได้มีสิ่งบุรีในทุกๆวันนี้แล้วก็มีค่ายวรจันทร์ในทุกๆวันนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองที่ได้จัดกิจกรรมการอบรมในวันนี้ทำให้พวกเราได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะ

0: จาก VTR ความฉลาดรู้ทางการเงินเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียนโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1ได้นำเสนอแนวทางส่งเสริมความฉลาดรู้ทางการเงินเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนทางการเงินใช้จ่ายอย่างเหมาะสมออมเงินและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: และสำหรับในช่วงของเรื่องเล่าข่าวนักเรียนนะคะต้องขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองนะคะได้นำหลักสูตรท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนนะคะเรียนรู้จากบริบทจริงและเห็นคุณค่าของท้องถิ่นค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนำมาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาที
1: ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรานะคะยังมีเรื่องราวสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสพฐหลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชญาโคตรหวัง
0: และดิฉันนางสาวกิตยาจิรสง่ากุลต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทนะคะพบกับเราสองคนค่ะกับพึ่งสุวิมลดิมศรีนะคะ
1: และฟ้าวาสนาผุดผ่องค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ
0: แน่นอนค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆนะคะที่ทุกท่านจะได้รับชมกันในวันนี้กับทุกช่องทางของ OBEX Channel ติดตามรายการของเรากันได้ในทุกช่องทางของ OBEX Channel เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram TikTok หรือ www.obextv.tv ค่ะ
1: และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับ LINE ข่าวสปท. ค่ะทุกท่านนะคะจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกนโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะติดตามเราได้นะคะเราจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารและการศึกษาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอยู
1: ่แน่นอน
0: ในทุกๆวันด้วยค่ะมาถึงช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติสานต่อที่พ่อทำน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองซอนจังหวัดมหาสารคามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ขอเชิญรับชมค่ะ

0: ัสดีครับวันนี้พวกผมจะพาไปตามหาคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนครับ
1: หลายคนอาจจะคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องเป็นเรื่องของการปลูกผักหรือทำเกษตรเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเรามากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนให้ตามผมไปดูเลยครับแรกคือแปลงผักของเราเองครับ
2: พวกเราได้ช่วยกันดูแลผักและช่วยกันดูแลตั้งแต่พรวนดินหว่านเมล็ดรดน้ำจนผักเจริญเติบโตครับ
3: สำหรับพวกเราผักหนึ่งต้นคงไม่ใช่แค่ผักแต่เป็นบทเรียนที่เราได้ลงมือทำจริงครับ
4: เราไม่ได้เรียนรู้แค่เรื่องผักแต่เราได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าครับ
0: อีกอย่างหนึ่งคือการประหยัดพลังงานครับ
5: เมื่อออกจากห้องเรียนเราจะปิดไฟและปิดพัดลมทุกครั้งค่ะเพราะเราอยากใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นค่ะ
0: เราเดินมาอย่างนี้เราก็ตัวมากเลยครับนั่นก็คือน้ำ
6: เวลาเราใช้น้ำเราจะใช้เท่าที่จำเป็นและปิดก๊อกน้ำทุกครั้งค่ะ
1: แล้วถังขยะใบนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรกันนะก่อนทิ้งขยะพวกเราจะแยกขยะให้ถูกประเภทค่ะเพราะขยะบางอย่างยังนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลได
7: ้แสดงว่าแทนที่พวกเราจะทิ้งขยะร่วมกันเราควรใช้สิ่งที่มีให้มีค่าที่สุดใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะเพราะการใช้ใช้เติมอย่างคุ้มค่า
0: ครับทั้งหมดนี่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับเพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงแค่การทำเกษตรอย่างเดียวยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยครับ
10: เราอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการลงจริงรู้จักความพอประมาณมีเหตุผลรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: และอีกหนึ่งเรื่องที่เรามองข้ามนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้ทุกวัน
3: พวกเราพยายามใช้สิ่งของให้คุ้มค่ามากที่สุดครับเช่นกระดาษทั้งสองด้านและดูแลอุปกรณ์การเรียนไม่ให้เสียหายเพราะของทุกอย่างมีคุณค่าถ้าเรารู้จักใช้รู้จักรักษาครับ
1: เมื่อก่อนหนูคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่วันนี้หนูรู้แล้วค่ะว่าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆจากรอบตัวแล้วค่ะ
11: ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักแยกขยะประหยัดน้ำประหยัดไฟหรือใช้ของให้คุ้มค่าทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราเองครับ
0: เศรษฐกิจพอเพียงอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆจากเมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ด
12: จากน้ำหนึ่งหยด
13: จากการแยกขยะหนึ่งชิ้น
14: จากการปิดไฟหนึ่งครั้ง
15: แต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันทำ
16: สิ่งเล็กๆก็สามารถเติบโตเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตได้
17: นี่คือการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนบ้านหนองซอนค่ะ
18: สานต่อที่พ่อทำด้วยการลงมือทำในทุกวัน
19: ท่านผู้ชมคะและน้องฟ้า
20: ค่ะ
19: สำหรับโรงเรียนบ้านหนองซอนนะได้มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาสู่การปฏิบัติจริงในผ่านกิจกรรมที่ก็ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการปลูกผักประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะแล้วก็มีการคัดแยกขยะแบบถูกต้องเป๊ะๆ เลยนะคะรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ถึงความพอเพียงแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นการสร้างพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่ดีตามรอยพระราชปณิธานค่
20: ะและในช่วงต่อไปนะคะพบกับศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาศึกษาพิเศษเฉพาะกิจค่ะจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโคดดิ้งด้วยอากาศยานโดรนนั่นเองค่ะให้กับครูและนักเรียนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค
19: ่ะ
21: จากห้องเรียน
2: คอมพิวเตอร์สู่ท้องฟ้าแห่งจินตนาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้รับการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มแข็งจากนายสราวุธเดชมณีรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยนายสุวิทย์เจโซผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ร่วมกันเปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางนวัตกรรมโครงการนี้เป็นการยกระดับสู่การเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกลอัตโนมัติ Coding and Autonomous Control โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโคดดิ้งด้วยอากาศยานโดรนให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Coding Skill Development Project Through Drone Technology ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ในวันที่14ถึง16สิงหาคม2569ณโรงแรมหันษา JB อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีโรงเรียนในสังกัดสพป.สพม.และการศึกษาพิเศษรวม16เขตพื้นที่ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติได้จริงในหลักสูตร22ชั่วโมงอย่างน่าทึ่งและมีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนประกอบด้วยสำนัก

0: การวิจัยแห่งชาติสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับสมาคมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยและสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยที่มาร่วมเติมเต็มองค์ความรู้พัฒนาทักษะครูแกนนำและนักเรียนกว่า150คนจาก50สถานศึกษาให้พร้อมก้าวสู่ยุค AI driven economy อย่างเต็มภาคภูมิ
1: ร่วมเซตแล้วก็มีการฝึกเครดิตมีการแข่งขัน
0: จากความเข้มข้นของการเรียนรู้นำไปสู่สนามแข่งขันภาคปฏิบัติเพื่อประเมินทักษะและการทำงานเป็นทีมโดยเมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ.2569ที่ผ่านมาความภาคภูมิใจของเยาวชนไทยได้ถูกเผยแพร่สู่สายตาคนไทยทั่วประเทศผ่านการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับโดรนในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาโดรนมิชชั่นออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSพร้อมทั้งได้รับการร่วมเสนอข่าวใหญ่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบินกระตุ้นกระบวนการคิดเชิงคำนวณและสร้างแรงบันดาลใจครั้งสำคัญให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต
2: ้เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเพื่อนแข่งขันเด็กเราเคยแข่งขันจนได้ช่วยพระราชทานเหรียญครับแชมป์แห่งประเทศไทย
3: สำหรับโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโคดดิ้งเนี่ยค่ะน้องฟ้าค่ะด้วยอากาศยานโดรนเนี่ยเป็นการมุ่งยกระดับการศึกษาแล้วก็พัฒนาศักยภาพทั้งครูนะคะแล้วก็นักเรียนไปในตัวด้วยค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสู่การเรียนรู้นวัตกรรมแห่งอนาคตผ่านการแข่งขันในรายการที่มีชื่อว่าหนูน้อยเจ้าเวหาโดรนมิชชั่นนะคะเพื่อที่จะก้าวสู่ยุคของ AI driven economy เขาเรียกว่าแบบอย่างเต็มภาคภูมิแล้วก็เด็กทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งความสามารถที่เราจะต้องต่อยอดทักษะต่างๆให้กับเด็กๆนะคะนั่นเองไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะ
4: ในช่วงต่อไปค่ะพี่ปึ้งค่ะเรามาแบบว่า
3: เรียนรู้รู้เขาเรียกว่าเรามีข่าวสารที่เราจะติดตามกันอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วยนะคะกับซกสคพบเพื่อนครูค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการจัดสวัสดิการนะคะของซกสคเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษารายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงนี้ซกสคพบเพื่อนครูค่ะ
5: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงสกสคพบเพื่อนครูอีกเช่นเคยนะคะดิฉันอ้อยรติเดชรักษารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะเหมือนที่สักครู่พี่พึ่งกับน้องฟ้ากล่าวไว้นอว่าวันนี้เราจะมีสวัสดิการของสกดีๆต่างๆมากมายเลยที่จะมามอบให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะแล้ววันนี้เป็นพิเศษอีกเทปนึงอีกวันนึงเนาะที่ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรามีถึง2ท่านด้วยกันเลยนะคะก็คือแต่ละท่านจะมาพูดถึงสวัสดิการด้านต่างๆอาทิเช่นร้านค้าสวัสดิการสกสคการมอบทุนการศึกษาเรื่องรางวัลพระพฤหัสและเรื่องหอพักสกสคค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขอต้อนรับแขกรับเชิญของดิฉันทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะก็ท่านแรกนะคะผู้อํานวยการบุญสมเทียนฤกษ์นะคะเป็นผู้อํานวยการกลุ่มกิจการที่พักรักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักสวัสดิการท่านถัดไปนะคะผู้อํานวยการกุลณทีพงตันเผ่าผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลด้านสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรงเลยนะคะเพื่อตอนนี้คิดว่าคุณครูหลายท่านคงอยากรู้แล้วว่าวันนี้สกสคเราจะมีเรื่องอะไรข้อมูลอะไรบ้างก็เรื่องแรกเลยดีกว่าไปที่ผอ.กุลณทีก่อนเนาะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องร้านค้าสวัสดิการสกสคนี่คือเป็นยังไงอะคะแล้วครูเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างจากโครงการนี้คะผอ.
6: ก็อยากจะเป็นสิทธิบอกเล่าค่ะสิทธิสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพนะคะให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะก็เป็นสิทธิประโยชน์ของสวัสดิการที่จะให้ความร่วมมือได้รับความร่วมมือค่ะจากร้านค้านะคะทั่วประเทศ77จังหวัดค่ะโดยความร่วมมือเนี้ยนะคะเราก็ไม่ได้มองแค่การเพิ่มจำนวนร้านค้าค่ะเราอยากให้คุณครูได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษส่วนลดนะคะในร้านค้าในประเภทต่างๆมากมายเลยค่ะ
5: อย่างเราแล้วก็พวกครูบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกเพื่อนครูเฉพาะตัวสามารถเข้าไปร้านค้านั้นๆได้เลยแล้วทีนี้พวกคุณครูเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆจังหวัดเขาจะทราบได้ยังไงอะคะว่ามีร้านค้าอะไรบ้างนะคะ
6: ก็เรามีสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ร้านค้าสวัสดิการนะคะองค์พระพฤหัสบดีสีชมพูค่ะแสดงที่หน้าเว็บไซต์แล้วในปัจจุบันนะคะเราก็จะมีการนำเสนอร้านค้าที่หน้าเว็บไซต์ของสกสคค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกชปคก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะของ OTEP ค่ะ

0: เช่นเดียวกันเพื่อศึกษาก่อนไปใช้บริการรับส่วนลดนะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าเรามีร้านค้าที่เป็นส่วนลดต่างๆเนี่ยทั่วประเทศค
0: ุ
1: ณครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ตามที่ท่านผอ.กุลนาทีกล่าวไว้เนาะรายละเอียดต่างๆเราจะขึ้นไว้ในนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องดีๆเรื่องถัดไปเป็นเรื่องการด้านสวัสดิการด้านทุนการศึกษาซึ่งสกสพ.ของเราก็มีมอบทุนด้วยทีนี้ทุนมีอะไรบ้างจะให้ท่านผอ.ลองให้ข้อมูลทางด้านนี้ค่ะ
0: ทุนการศึกษานะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงแต่เงินช่วยเหลืออย่างเดียวค่ะแต่เราเป็นการสร้างโอกาสค่ะสร้างโอกาสจากคุณครูค่ะสู่อนาคตด้านการศึกษาให้กับลูกหลานนะคะขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงทุนที่1ค่ะทุนการศึกษาของสกสค.ร่วมมือกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะคะเป็นทุนเรียนฟรีค่ะ7ปีนะคะระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีนะคะก็มีทั่วประเทศอีกเหมือนกันค่ะต่อไปก็จะเป็นทุนของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูค่ะเป็นทุนที่เป็นทุนให้เปล่านะคะไม่มีข้อผูกพันให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรค่ะก็ทุนที่3ค่ะจะเป็นทุนของมูลนิธิทวีบุญยเกตนะคะเป็นการมอบทุนให้กับนักเรียนเป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจนเรียนดีนะคะมีความประพฤติดีค่ะก็อยากขยายโอกาสค่ะทุกวันนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสอนาคตด้านการศึกษาของประเทศเรานะคะของลูกหลานคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะส่งต่ออนาคตร่วมกันค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าแต่ละทุนเรียกได้ว่าเป็นทุนที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆด้วยเนาะผอ.สมคะเรามีลูกมีหลานนี่เราสามารถให้ลูกให้หลานไปเขาเรียกว่าอะไรอยากเข้าโครงการเนี้ยเราต้องทำยังไงเผื่อคุณครูหลายท่านอยากจะแบบอยากให้ลูกเราได้ทุนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยท่านคุณครูต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ก็อยากให้ติดตามเว็บไซต์เรานะคะ OTEP ค่ะ .go.th นะคะมีประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยนะคะก็จะมีโอกาสเรียนเชิญค่ะทุกๆท่านค่ะเรามาร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาร่วมกันนะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะซึ่งสามารถช่วยลดภาระผู้ปกครองได้ด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสให้น้องๆหนูๆได้ด้วยเพราะบางเด็กๆบางที่บางพื้นที่บางคนโอกาสทางด้านการศึกษาของแต่ละพื้นที่อาจจะมีไม่ทั่วถึงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสกสค.เราเลยมีโอกาสดีๆอย่างนี้มอบให้บุตรหลานของครูทุกท่านนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเพื่อเด็กแล้วเนาะทีนี้ครูดีเรามีรางวัลให้สกสค.จัดรางวัลดีๆมีรางวัลดีๆอันทรงคุณค่าทรงเกียรติให้คุณครูด้วยถูกไหมคะผอ.ที่เราเรียกกันว่ารางวัลพระพฤหัสบดีนะคะเราอยากจะให้ผอ.กุณฑีช่วยบอกที่มาที่ไปของโครงการนี้นิดนึงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
0: สกสค.ก็มีอีกแนวทางการทำงานหนึ่งนะคะการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะต้องยกย่องแล้วก็เชิดชูค่ะสร้างขวัญกำลังใจให้กับคุณครูค่ะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะเป็นรางวัลที่เราจะต้องเสนอร่วมกันค่ะคุณครูนำผลงานที่เกิดขึ้นจริงนะคะทั้งผลงานทางตรงผลงานทางอ้อมของคุณครูค่ะก็เรามานำเสนอเพื่อขอรับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติค่ะประจำปีรางวัลพระพฤหัสบดีได้ต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ก็คือรางวัลพระพฤหัสบดีนี้เราก็มีมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะท่านผอ.ก
0: ็
1: คือปีนี้เริ่มรับยังไงเกณฑ์กำหนดถึงอะไรยังไงท่านผอ.ลองชี้แจงให้ข้อมูลกับท่านคุณครูหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะรางวัลพระพฤหัสบดีสำหรับปีนี้ค่ะใกล้ที่จะมีการประกาศผลแล้วนะคะอยากจะเล่าให้ฟังสั้นๆค่ะว่ารางวัลพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นการยกย่องระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศนะคะผลงานที่นำเสนอก็ในปีที่ผ่านมาเรากำหนดไว้ที่4ด้านนะคะด้านสวัสดิการสวัสดิภาพค่ะด้านสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็ด้านสุขภาพค่ะรอโอกาสในปีถัดไปนะคะเชิญติดคุณครูนะคะบุคลากรทางการศึกษานะคะทั้งในประจำการและก็นอกประจำการค่ะเข้ามาร่วมในการคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดีค่ะการยกย่องชดชูเกียรติคุณครูและบุคลากรค่ะร่วมกันนะคะ
1: ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของครูนะคะคุณครูท่านใดนะคะท่านที่มีผลงานหรืออยากจะส่งผลงานเข้าประกวดท่านสามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วรางวัลพระพฤหัสบดีนี้เรามารับกันที่กระทรวงศึกษาไหมคะผอ.
0: ค่ะก ก็จะมีการรับอยู่2ช่องทางการรับรางวัลนะคะเราอยากให้คุณครูค่ะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันครูนะคะวันครูแห่งชาติของเราวันที่16มกราคมค่ะอันนี้จะเป็นในระดับประเทศค่ะส่วนในระดับจังหวัดกับระดับภาคนะคะเราก็จะให้ทางสำนักงานสกสคจังหวัดค่ะเป็นผู้ดำเนินการในการมอบรางวัลให้กับคุณครูณพื้นที่ของคุณครูเองเลยนะคะ
1: ก็เป็นการดีเลยนะคะแล้วทีนี้ท่านคุณครูท่านใดนะคะที่ท่านได้มารับรางวัลก็คือในปีหน้านะคะมกราคม2570ถูกไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผอ.คุณทีมาให้ข้อมูลกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะอุ๊ยเท่านั้นยังไม่พอค่ะถ้ามารับรางวัลที่กรุงเทพคุณครูพักที่ไหนถูกไหมคะถ้าคุณครูนึกถึงที่พักคุณครูนึกถึงหอพักสกสคของเราได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลรายละเอียดเรื่องหอพักสกสคของเราก็คือผอ.บุญสมนะคะอยากจะสอบถามผอ.นิดนึงว่าหอพักของเรามีอะไรพิเศษยังไงบ้างแล้วคุณครูที่จะมาพักหอพักเรานี่จะได้อะไรบ้างคะ
2: ค่ะก็เริ่มต้นก็จะบอกก่อนนะคะว่าที่ตั้งของหอพักสกสคนะคะจะอยู่ที่เลขที่128/1นะคะถนนนครราชสีมาเขตดุสิตนะคะกรุงเทพมหานครเรานี่เองนะคะซึ่งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเราเลยนะคะแล้วก็หอพักสกสคนี้นะคะเป็นหอพักที่จัดสวัสดิการด้านที่พักให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะที่สามารถเดินทางมาประชุมหรือว่ามาอบรมหรือว่ามาสัมมนาหรือมาปฏิบัติภารกิจในกรุงเทพนะคะสามารถมาพักที่หอพักสกได้นะคะเป็นสถานที่อยู่ใจกลางย่านส่วนราชการของเรานี่เองนะคะสะดวกสบายนะคะแล้วทำเลเหมาะที่จะเดินทางไปติดต่อราชการในส่วนต่างๆได้นะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ส่วนสำหรับจุดเด่นนะคะจุดเด่นของหอพักสกของเรานี่นะคะก็คือ1สะดวกปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะสำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะค่ะซึ่งมีราคาเนี่ยห้องพักเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่490บาทต่อคืนนะ
1: คะ
2: และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อีกนะคะตามมาตรฐานโรงแรมเลยค่ะอย่างเช่น Wi-Fi การดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนเพื่อผู้ที่จะมาเข้าพักเนี่ยเพื่อทำให้ผู้ที่มาเข้าพักกันนะคะรู้สึกว่ามีความอบอุ่นใจนะคะแล้วก็ปลอดภัยการเข้าพักเลยค่ะแล้วที่สำคัญก็คือในภายอาคารที่พักของเรานะคะก็ยังมีร้านสะดวกซื้อนะคะไว้สำหรับบริการสมาชิกให้ด้วยอีกนะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าเรารับทั้งบุคคลทั่วไปก็จะอีกเรทราคาหนึ่งใช่ไหมคะผอ.แล้วก็ส่วนคุณครูบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกชมคอชมสเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษอีกราคาหนึ่งซึ่งราคาก็จะถูกลงไปอี
2: ก
1: ข้าราชการอื่นสังกัดอื่นก็อีกเรทราคาหนึ่งก็เรียกได้ว่าพูดง่ายๆคือท่านใดที่เป็นสมาชิกชมคอชมสนี่รับส่วนลดไปเลยแบบ
2: ใช่ค่ะ
1: เต็มๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าการที่ท่านได้เป็นสมาชิกชมคอชมสของเราอ่ะท่านจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้เห็นว่าตัวดิฉันเองก็เคยไปพักอันนี้จากประสบการณ์จริงนะคะหอพักเราคือเรื่องความสะอาดเนี่ยอันดับหนึ่งเรื่องความสะดวกสบายใช่และที่สำคัญพนักงานทุกคนบริการดีมากดิฉันเคยหิวตอนดึกๆลงมาแป๊บเดียวมีร้านสะดวกซื้อเห็นไหมคะสะดวกสบายแบบแล้วราคาเป็นมิตรและทีนี้คือเราอยากจะให้ผอ.สมแบบช่วยเชิญชวนคุณครูท่านใดสนใจหาที่พักนิดนึงค่ะว่ามาตรงเรานั้นอย่างเงี้ยขอให้ผอ.สมเชิญชวนนิดนึง
2: ค่ะได้ค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่จะมาใช้บริการห้องพักหอพักสกสคเรานะคะหนึ่งนะคะก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะคะลงทะเบียนเข้าผ่านเว็บไซต์หอพักสกสคนะคะของเรานี่สามารถจองผ่านระบบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่จำเป็นต้อง walk in มาที่หอพักนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถลงทะเบียนจองได้นะคะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะก็เลือกวันที่เข้าพักพอเลือกวันที่เข้าพักแล้วก็ต้องเลือกวันออกด้วยนะคะและถัดไปก็จะเป็นการเลือกประเภทห้องพักนะคะพอเลือกได้ประเภทห้องพักแล้วก็ตรวจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้นะคะเราจะดูเลยว่าการที่เราจองลงไปแล้ววันที่เข้าพักเราถูกไหมวันที่เราเช็คเอาท์ออกถูกไหมนะคะประเภทห้องพักที่เราเลือกถูกไหมนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ยืนยันการจองห้องพักได้นะคะพอหลังจากเราทำรายการจองเสร็จแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนการชำระเงินนะคะก็จะมีเราก็จะมีขั้นตอนแจ้งการชำระเงินตามที่ระบบแจ้งเลยนะคะก็คือเราจะมี QR code ขึ้นก็ผ่านการสแกนจากป สแกนผ่านจาก
3: เราจะมี QR code
2: มี QR code ค่ะมี QR code ใช่มีแอปพลิเคชันขึ้นนะคะแล้วก็เข้าไปในแอปของกรุงไทยนะคะก็ไปสแกนผ่านจากตรงนั้นนะคะเพื่อเป็นการชำระเงินนะคะแล้วก็พอชำระเสร็จก็เอาข้อมูลการชำระเงินนั้นไปแนบในระบบการจองห้องพักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บันทึกตกลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสำเร็จในการจองห้องพักแล้วนะคะและเวลาที่จะมาเข้าพักเราก็เอาหมายเลขการจองตรงนั้นนะคะเพื่อมาแจ้งที่หน้าเคาน์เตอร์นะ
3: คะ
2: ว่าเราได้มีการจองห้องพักไว้แล้วตามหมายเลขห้องนี้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหน้าห้องที่เคาน์เตอร์นะคะก็จะบริการให้ตามขั้นตอนของเขาค่ะต่อไป
1: เรียกได้ว่าสะดวกสบายนะคะแค่ท่านมีมือถือแค่คลิกจองแค่นั้นเองเห็นไหมคะว่าง่ายมากนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผอ.บุญสมกับผอ.คุณนาทีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ท่านได้มาให้ข้อมูลสวัสดิการดีๆต่างๆมากมายให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะสำหรับรายการเพื่อเช้าข่าวสปท.พฤหัสหน้าในช่วงสกสค.พบเพื่อนครูเราจะมีสวัสดิการอะไรดีๆนั้นมาติดตามชมกันได้ที่ช่องนี้ออบิก Channel เช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันลติเดชรักษาแล้วก็ผอ.บุญสมเทียนเริกผอ.กุณฑีพงษ์ตันเผ่าก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะและอย่าลืมติดตามเพจสกสค.นะคะได้เว็บไซต์สกสค.อะไรนะเดี๋ยวนะ otep.go.th นะคะแล้วก็ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ TikTok นะคะวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะต้องขอขอบคุณทางสกนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องการจัดสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่พี่รติบอกได้เลยก็คือทางเพจของสกสคนั่นเองค่ะพี่
5: เ
4: พื่อน
5: ค่ะเว็บไซต์ด้วยนะคะต้องบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้ในเรื่องของหอพักอันนี้ก็เป็นลูกค้า
4: ค่ะ
5: แล้วก็เป็นลูกค้าของหอพักสกสคด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เขากำลังมีการปรับปรุงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระบบการจองห้องเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์ก็ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็กับรางวัลดีๆที่จะให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษากับรางวัลพระพฤหัสบดีนะคะไงก็ติดตามเงื่อนไขแล้วก็ข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทางที่น้องฟ้าได้บอกไว้นั่นเองค่ะ
4: ในช่วงต่อไปนะคะขอเชิญพบกับช่วงสกูทัวร์กันบ้างค่ะพี่เพิ่งค่ะ
5: ไปเที่ยว
4: ไปที่แบบว่า EP ที่10กันแล้ว
5: ไปไหนอ่ะ
4: เราไปทางเหนือกันบ้างนะคะกับ EP ที่10นะคะเกษตรสีเขียวโรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงาสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
5: ค่ะ
4: เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
5: ไปเลยค่ะ
6: ตอนนี้ทุกท่านอยู่กับครูเปิ้ล

เป็นสถานที่ที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นที่พักพิงของน้องๆหลายๆคนที่ประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างสึนามิซึ่งแน่นอนว่าโรงเรียนเยาววิทย์มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการรองรับเด็กๆที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กจากครอบครัวยากจนเด็กที่เคยเสพยาเสพติดเด็กที่ถูกทิ้งเด็กเร่ร่อนเด็กที่มีปัญหาในครอบครัวเด็กถูกทำร้ายเด็กๆน้องๆเหล่านี้นะคะก็จะได้รับโอกาสที่ดีจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นเสมือนกับอ้อมกอดอุ่นๆที่เข้ามาเติมเต็มได้เป็นอย่างดีเลยค่ะปัจจุบันที่นี่นะคะเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นให้กับนักเรียนกว่า200ชีวิตเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนประจำที่แสนจะอบอุ่นบรรยากาศดีน่าอิจฉาอิจฉากันเลยทีเดียวค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1จนถึงม.3นอกจากรายวิชาที่ได้เรียนแล้วที่นี่ยังเปิดสอนทักษะอาชีพและทักษะชีวิตอีกด้วยค่ะเช่นปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่และที่สำคัญคือทำสบู่และทำเป็นจริงเป็นจังพร้อมขายเลยนะคะบอกได้เลยว่าน้องๆที่นี่เขาเอาจริงไม่พอนะคะโรงเรียนแห่งนี้ยังเปิดโรงแรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพักและให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพอีกด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าที่นี่เองนะคะก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้แววด้านภาษาด้วยนะคะมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยให้น้องๆเป็นคนนำเที่ยวนี่แหละส่วนรายได้ที่เข้ามาอย่างที่นี่ก็เป็นค่าดูแลรักษาโรงเรียนและเป็นรายได้ให้กับน้องๆ อีกด้วยนะ

โรงเรียนเยาววิทย์เป็นโรงเรียนที่ถูกสร้างขึ้นมากลางหุบเขาตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลเหมาะอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาโดยชาวเยอรมนีหม่อมราชวงศ์ฟิลิปกราฟฟอนฮาร์เดนแบกแต่หารู้ไม่ว่าเขาสืบเชื้อสายขุนนางเก่าแก่ตระกูลหนึ่งของเยอรมนีนั่นก็เพราะหม่อมราชวงศ์ฟิลิปจับงานมาแล้วหลายอย่างเริ่มจากการเป็นนักการตลาดนักบริหารนักวิชาการกระทั่งมารับบทนักการศึกษาและนักสังคมสงเคราะห์เต็มตัวหลังเดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติสึนามิทางภาคใต้จึงจุดประกายความคิดให้เขาอยากช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือผู้ที่เป็นเหยื่อจากสึนามิที่ต้องสูญเสียพ่อแม่และญาติพี่น้องจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญจึงกลายเป็นที่มาของการระดมทุนก้อนแรกเพื่อก่อตั้งโรงเรียนเยาววิทย์ที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเมื่อปีพ.ศ. 2549และปัจจุบันได้กลายเป็นบ้านพักแสนอบอุ่นสำหรับเด็กด้อยโอกาสมากถึง200ชีวิตพร้อมทั้งเป็นพื้นที่รองรับสำหรับเด็กด้อยโอกาสเช่นเด็กที่ครอบครัวยากจนเด็กที่เคยติดยาเสพติดเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนรวมถึงเด็กที่มีปัญหาภายในครอบครัวโดยเน้นให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคุณฟิลิปกล่าวว่าภารกิจของเราคือการสร้างบ้านสร้างโอกาสสอนทักษะชีวิตทักษะที่มนุษย์จำเป็นต้องมีในชีวิตประจำวันเพื่อให้เด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นคนที่มีความสุขค่ะ

0: Original Space นะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจไทยบ้านเรา
1: ส่วนเรื่องที่โรงเรียนเยาววิทย์ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้คือเรื่องเกษตรสีเขียวเป็นการเกษตรที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางที่สำคัญในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมีในเกษตรกรรมแบบเดิม
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญรัตน์เกศแก้วชื่อเล่นชื่อปิงค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะหนูนำเรื่องเกษตรสีเขียวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเช่นแก้ไขเรื่องการปลูกข้อบกพร่องการใช้เทคโนโลยีค่ะเกษตรสีเขียวนะคะเช่นการปลูกผักบุ้งในตะกร้าค่ะพวกเราไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีค่ะพวกเราใช้กากมะพร้าวมาทำเป็นปุ๋ยค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิรวรรณสุพงศ์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะชื่อเล่นชื่อเดือนค่ะหนูได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์การสังเกตแล้วก็การความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็การรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปเผยแพร่ค่ะที่หนูไปอบรมมาหนูจะทำเป็นผักบุ้งในตะกร้าค่ะหนูจะนำทำเมื่อสวิตค่ะมาเป็นที่รดน้ำอัตโนมัติค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจารุณชัยสุขกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอิ๋นค่ะเกษตรสีเขียวของหนูก็คือในโรงเรียนโดยแล้วเราจะมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด13ฐานและว่าจะเน้นเรื่องการเกษตรโดยเฉพาะค่ะมีฐานแท้เพราะว่าแท้สร้างผลผลิตให้กับโรงเรียนและเราจะมีรายได้ให้กับโรงเรียนหนูเคยได้ไปให้อาหารแพะไปกวาดข้อแพะมันเป็นอาชีพที่เราไปต่อยอดในอนาคตได้ค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อเด็กชายพิรพงศ์บุญนามกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้อย่างเช่นแบบว่าการปลูกผักบุ้งในตะกร้าเหมือนฐานที่หนูได้แบ่งปลูกเมื่อตะกี้แบบว่าเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้เช่นกะละมังที่เหลือใช้แล้วไม่มีสารเคมีนำมาประดิษฐ์เป็นที่ปลูกผักบุ้งในตะกร้าได้ค่ะ
6: ผมเจษดาชนะเดชครับผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเยาววิทย์นะครับที่นี่เราจะเน้นเรื่องของหลักสูตรบูรณาการฐานการเรียนรู้นะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงและก็ได้ผลผลิตจริงนะครับนำไปสู่การจำหน่ายแล้วก็ผลรายได้ของเราก็คือเด็กก็จะได้มีรายได้เกษตรสีเขียวกับโรงเรียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอกระโปง

0: สิ่งที่เด็กๆจะต้องรู้และก็ทราบนะครับคำว่าเกษตรสีเขียวก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเน้นย้ำและก็ให้เด็กๆได้รู้ถึงการหมุนเวียนและก็การไม่ใช้สารเคมีและก็การได้ลงมือปฏิบัติจนถึงเห็นเรื่องของผลผลิตที่เด็กๆได้ลงมือทำ
1: จบกันไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์ในวันนี้บอกเลยว่าน้องๆที่นี่น่ารักอย่างมากและทุกคนก็มีความคิดสร้างสรรค์สุดๆเลยโดยเฉพาะไอเดียและมุมมองใหม่ๆหลังจากการเข้าร่วมการสัมมนาวันนี้นะคะทีมงานสคูลทัวร์ของเรารู้สึกประทับใจมากๆในครั้งหน้าเรา

0: โครงการเกษตรสีเขียวน
1: ้
0: องฟ้าบอกว่าพาไปโซนเหนือค่ะลืมบอกไปว่าเหนือภูเก็ตนะคะเพราะว่าเราอยู่กันที่เยาววิทย์พะเยานะคะกับสกุลทัวร์ EP นี้ค่ะไปดูโครงการเกษตรสีเขียวนะที่เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บอกได้เลยว่าเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างคุ้มค่าเลยเพราะว่าด้วยพื้นที่อย่างที่ทราบนะคะแล้วก็ยังมีการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จริงแล้วก็มีการสร้างผลผลิตจำหน่ายโอ้ได้หลายอย่างเลยนะคะ
1: หลากหลายเลยทีเดียว
0: สุดเลยค่ะ
1: ในช่วงต่อไปค่ะขอเชิญพบกับช่วงซีซั่น1ปลูกพลังฝันสู่โรงเรียนปลอดภัยค่ะสเปเชียล EP เลยคือว่าได้ปกติเราจะมี EP 1ของซับซิตอันน
0: ี้
1: รอบนี้พิเศษ
0: สุด
1: ๆเลยนะคะค่ะพบกับ EP ดีมโกออนฝันยังไปต่อค่ะขอเชิญพบกับคุณสุพนัทวงชูวรรณเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัทไฮฮอนด้าจำกัดค่ะและคุณกุญจิราศรีชาติเจ้าหน้าที่บริษัทไฮฮอนด้าจำกัดเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ไปเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมน้องสติเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอุบัติเหตุทางถนนยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันบนท้องถนนมีความเสี่ยงอยู่รอบตัวหากเราไม่ระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้เสมอถ้าเรามีทางม้าลายและป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณไฟคนข้ามถนนจะทำให้การข้ามถนนเป็นไปอย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้และสถานที่ที่เราสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ก็คือโรงเรียนโรงเรียนเท่ากับพื้นที่ปลอดภัยปลูกฝังความคิดทำให้เกิดความปลอดภัยก่อนออกสู่ท้องถนนจริงถ้าเราทุกคนเริ่มต้นที่ตัวเองถนนของเราจะปลอดภัยขึ้นได้แล้วจะดีกว่าไหมถ้าคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงมาสร้างถนนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับไปกันเลยภารกิจของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่คือโครงการจากสพท.ไทยฮอนด้าปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัยโครงการนี้เปิดรับสมัครจากโรงเรียนทั่วประเทศมาร่วมสร้างถนนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือเยาวชนที่มีพลังและพร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับรวมทีมคิดไอเดียส่งแผนเข้าโครงการเพื่อรับการคัดเลือกจากโรงเรียนทั่วประเทศแผนจากโครงการทั่วประเทศคัดเลือกเหลือ100ทีมแบ่งจำนวนทีมดังนี้แบ่ง4ภาคภาคละ10ทีมรวม40ทีมและไม่แบ่งภาครวม60ทีมครับ500ทีมจากทั่วประเทศคัดเลือกอย่างเข้มข้นเหลือเพียง100ทีมที่จะก้าวต่อไปสุดยอดไปเลย100ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับงบสนับสนุนทีมละ 20,000 บาทเยี่ยมเลยครับตอนนี้ถึงเวลาลงมือทำจริงแล้วทุกกิจกรรมของพวกคุณกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนและชุมชนของเราปลอดภัยขึ้นจริงๆและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญ10ทีมสุดท้ายได้ขึ้นเวทีนำเสนอไอเดียสุดเจ๋งที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้นรางวัลรอบชิงชนะเลิศแท็บเล็ตทุนการศึกษาโล่รางวัลประกาศนียบัตรรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทรางวัลพิเศษทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดและเข้าร่วม3ปีต่อเนื่องได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นขอชวนน้องๆเข้าร่วมส่งแผนการรณรงค์เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนในโครงการสพท.ไทยฮอนด้าปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัย Dream for Safer Roads
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับดิฉันค่ะมะปางจากไทยฮอนด้าค่ะ
4: และผมเม่งนะครับสุพนัทวงชูวรรณนะครับผู้ฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับ
3: ค่ะกับโครงการของเรานะคะสพท.ไทยฮอนด้าปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัยค่ะ
4: วันนี้เรามากันในสเปเชียล EP นะครับ Dream Go On ฝันยังไม่ต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีข่าวสำคัญนะครับมาบอกทุกทีมเลยนะครับโดยเฉพาะทีมที่รู้สึกว่าโหยังทำโครงการของเราไม่ทันเลยครับ
3: ค่ะจะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะยังทันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะมีเวลาและโอกาสเพิ่มขึ้นให้กับทุกทีมค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกำหนดการเดิมของโครงการเราก่อนเลยดีกว่าค่ะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างเดิมนะคะในส่วนของโครงการเราค่ะจะมีการ

0: เปิดและก็รับสมัครและก็ส่งผลงานนะคะสิ้นสุดวันที่30กันยายนค่ะและในเดือนตุลาคมนะคะจะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกค่ะ100ทีมเพื่อรับทุนสนับสนุนทีมละ 20,000 บาทค่ะหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะช่วงเป็นช่วงระยะเวลาดำเนินงานกิจกรรมจริงในโรงเรียนค่ะ
1: โดยตามแผนเดิมนะครับน้องๆเนี่ยจะมีช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับจนถึงเดือนธันวาคมนะครับในการดำเนินกิจกรรมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะคัดเลือก10ทีมสุดท้ายเนี่ยเพื่อเข้าสู่ final นะครับ presentation
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมานะคะพบว่าในช่วงนี้น้องๆหลายๆโรงเรียนค่ะติดการสอบปลายภาคค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวสอบปลายภาคเสร็จเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของการปิดเทอมด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยทางโครงการของเราค่ะก็เลยมีความใจดีอยากจะให้โอกาสน้องๆเนี่ยในการทำกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะดังนั้นเนี่ยเราเลยค่ะมีแผนใหม่มาแจ้งทุกๆท่านให้ทราบในวันนี้ค่ะ
1: แผนใหม่เป็นยังไงบ้างครับมาปาน
0: โดยในส่วนของแผนใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะเราจะมีการขยายระยะเวลารับสมัครและส่งผลงานค่ะเป็นวันที่เท่าไหร่คะพี่เมง
1: จากเดิมนะครับ30กันยาเราจะขยายไปจนถึง30พฤศจิกายนเลยครับ
0: เท่ากับว่าน้องๆเนี่ยมีระยะเวลาในการทำโครงการเพิ่มอีกตั้ง2เดือนเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับก็มีเวลาในการที่จะไปรวบรวมทีมนะครับสำรวจปัญหารวมไปถึงการเตรียมแผนงานนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำโครงการครับ
0: แล้วอุ๊ยแอบอยากรู้ว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะขยายระยะเวลาเพิ่มค่ะอีกตั้ง2เดือนค่อนข้างเยอะมากเลย
1: ใช่ครับก็เรียกได้ว่ามีอีก3เหตุผลนะครับสำคัญนะครับที่ทำให้เราจะต้องขยายโครงการนะครับอย่างที่1เลยนะครับก็ยังปีนี้อาจจะเป็นปีแรกสำหรับการทำกิจกรรมของเรานะครับก็เลยอาจจะมีน้องๆนะครับรวมไปถึงโรงเรียนนะครับที่อาจจะยังไม่รู้จักโครงการเราจะได้มีช่วงเวลาประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงสอบนะครับแล้วก็กำลังที่จะปิดภาคเรียนกันแล้วนะครับทำให้หลายๆทีมนะครับมีเวลาในการเตรียมตัวนะฮะอาจจะยังไม่พร้อมนะครับสำหรับการนำโครงการแล้วก็อย่างที่3ครับเราอยากเปิดโอกาสนะครับให้กับโรงเรียนทั่วประเทศนะครับได้เข้ามามีโอกาสที่จะมามีส่วนร่วมนะครับกับโครงการของเรามากยิ่งขึ้นครับ
0: และแน่นอนนะคะว่าในการที่เราเนี่ยมีการขยายระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็อยากจะมีสิ่งที่อยากจะเห็นต่อจากนี้เกิดขึ้นค่ะโดยสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยก็คือว่าคาดหวังนะคะว่าเราจะมีส่วนของโรงเรียนที่จะมีโอกาสในการที่จะสมัครเข้ามาขึ้นแล้วก็ได้เห็นไอเดียที่หลากหลายแล้วก็มีความสร้างสรรค์จากระยะเวลาที่เราเพิ่มให้น้องๆเนี่ยได้มีระยะเวลาในการไปคิดเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีการสร้างเพิ่มเติมในส่วนของเครือข่ายด้านความปลอดภัยแล้วก็ขยายผลสู่ชุมชนและก็สังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ส่วนไทม์ไลน์นะครับหลังจากนี้นะครับเมื่อปิดรับสมัครนะครับแล้วก็ส่งผลงาน30พฤศจิกายนนะครับเราจะเข้าสู่การคัดเลือก100ทีมนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่การทำกิจกรรมในโรงเรียนนะครับก่อนที่จะคัดเลือก10ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่ช่วงfinal presentation ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะแตกต่างจากเดิมนะคะก็คือว่าเราเนี่ยได้มีการขยายเวลาในการคิดแล้วก็ทำโครงการก่อนส่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะไปลดในส่วนของระยะเวลาในการทำกิจกรรมจากเดิมเนี่ยจะมีระยะเวลาทำกิจกรรมค่ะอยู่ที่2เดือนเราก็จะลดเหลืออยู่ที่ประมาณเดือนครึ่งค่ะแล้วก็ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของการจัดแข่งขันในรอบ final presentation จากเดิมเนี่ยเราจะจัดในช่วงกลางเดือนมกราคมก็จะมีการขยับไปจัดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนมกราคมค่ะดังนั้นเนี่ยการขยายเวลาในครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่มีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าจะมีโอกาสค่ะให้น้องๆแล้วก็โรงเรียนเนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้สมัครมีความสนใจยังไม่สมัครเนี่ยมีเปิดโอกาสให้ทุกคนค่ะสมัครเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วคำถามต่อมาค่ะจากระยะเวลาที่ขยายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแล้วแต่ละทีมเนี่ยควรที่จะมีการทำอะไรต่อคะหรือว่าเอ้ยจะตัดสินใจยังไงขั้นตอนไหนอะไรยังไงบ้างคะ
1: ไม่ว่าน้องๆนะครับจะอยู่ในช่วงไหนเนาะอาจจะเป็นยังไม่ได้สมัครนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีการสมัครเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่งผลงานรวมไปถึงบางคนอาจจะกังวลว่ามันกำลังจะปิดเทอมแล้วนะครับเราจะต้องทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ
0: โดยนะคะนี่เราตอนนี้เราสรุปออกมาก่อนคร่าวๆเป็น3กลุ่มในกลุ่มแรกค่ะน้องๆที่อาจจะยังไม่สมัครจะทำยังไงบ้างก็คือในส่วนของน้องๆที่ยังไม่สมัครนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถแอดเพิ่มเติมในส่วนของ LINE OA แล้วก็สามารถสมัครผ่านในส่วนของ LINE OA ได้เลยโดยต้องมีการกรอกข้อมูลโรงเรียนแล้วก็สมาชิกทีมค่ะแล้วก็เริ่มในส่วนของการวางแผนโครงการค่ะโดยในส่วนของระยะเวลาตรงนี้น้องๆก็คือสามารถรวบรวมทีมแล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยค่ะ
1: หรือว่าใครนะครับที่เป็นกลุ่มที่2นะครับคือการสมัครเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ส่งผลงานนะครับซึ่งจากที่ทราบเนี่ยก็มีจำนวนเยอะอยู่เหมือนกันใช่ครับก็น้องๆไม่ต้องสมัครใหม่นะครับให้เราใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ไปทบทวนในเรื่องของแผนนะครับแล้วก็แนวคิดรวมไปถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมนะครับอาจจะใช้เวลาส่วนนี้นะครับไปทำการปรึกษากับคุณครูนะครับหรือว่าเพื่อนๆในทีมของเรานะครับเพื่อปรับแผนงานให้ พร้อมแล้วก็ครบถ้วนมากที่สุด

0: นะครับก่อนที่จะส่งผลงานเข้ามาภายในกำหนดการใหม่ครับ
1: ค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะอันนี้กลุ่มนี้จะค่อนข้างเยอะก็คือว่าอาจจะมีความกังวลว่าอุ๊ยเราจะปิดเทอมแล้วเราจะทำยังไงมันจะทันหรือเปล่าก็คือแนะนำดังนี้ค่ะก็คือว่าในช่วงที่ปิดเทอมเนี่ยน้องอาจจะมีการพูดคุยรวบรวมทีมก่อนแล้วก็อาจจะมีการปรึกษากับทางคุณครูเบื้องต้นแล้วก็อาจจะมีการสำรวจปัญหาต่างๆแล้วก็พอเปิดเทอมมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะก็คือสามารถมาทำผลงานได้ก็ยังมีระยะเวลาที่จะให้น้องๆเนี่ยได้มาคิดแล้วก็สร้างผลงานกันอยู่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าน้องๆจะอยู่ทีมไหนนะครับหรือว่าตอนนี้เราอยู่สเต็ปไหนแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็โอกาสที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันด้วยนะครับและสิ่งสำคัญก็คือเริ่มลงมือทำได้เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้น้องอาจจะมีความกังวลว่าเอ้ยเปิดเทอมแล้วอาจจะแบบอยากได้คนสนับสนุนเพิ่มเติมหรือเปล่าม
0: ีไหม
1: อุ๊ยอยากจะบอกว่ามีเหมือนกันค่ะก็คือจะแจ้งเลยว่าในช่วงเปิดเทอมกลับมานะคะน้องๆเนี่ยไม่ได้ทำกิจกรรมเพียงลำพังค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายเดินทางไปหาน้องๆที่โรงเรียนด้วยตัวเองเลยค่ะ
0: ซึ่งหลังเปิดเทอม2นะครับเตรียมพบกับรถโชว์นะครับที่ทีมงานของเราเนี่ยจะเดินทางไปยังโรงเรียนของน้องๆในหลายพื้นที่นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับให้น้องๆได้รู้จักโครงการมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนต่างๆที่จะทำให้น้องสามารถเตรียมผลงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะโดยในส่วนของกิจกรรมรถโชว์ของเรานะคะจะไปพบกับน้องๆ20โรงเรียนทั่วประเทศค่ะโดยในครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ใช่แค่เป็นแนะนำโครงการธรรมดาค่ะแต่ว่าเราจะไปอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดการเขียนโครงการให้คำปรึกษาในเรื่องการวางแผนค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการแชร์ไอเดียด้านกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นโดยจะเป็นโรงเรียนไหนจะดูยังไงได้บ้างคะ
0: สำหรับใครที่อยากรู้นะฮะว่ารถโชว์ต่อไปเนี่ยครับเราจะไปโรงเรียนไหนกันบ้างนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับผ่าน LINE OA แล้วก็ช่องทางสื่อสารของโครงการของเราได้เลยครับ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากทีมงานนะคะที่จะไปหาน้องๆเนี่ยอยากจะบอกว่ามีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่จะสามารถเป็นแรงสนับสนุนน้องๆในการทำกิจกรรมได้ค่ะก็คือในส่วนของร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ของเรานั่นเองค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าพี่ๆ Honda ทุกภาคส่วนนะครับพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์นะครับรวมไปถึงการจัดการอบรมขับขี่ปลอดภัยรูปแบบต่างๆนะครับหรือว่าบางคนต้องการแบบเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมของเราดำเนินการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะเพราะเราเนี่ยไม่อยากให้ไอเดียของน้องๆค่ะอยู่ในแค่ในกระดาษแต่ว่าอยากให้มีการเกิดกิจกรรมที่สามารถทำได้จริงทั้งในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะฮะเราก็อาจจะมีบางโรงเรียนเนี่ยได้เริ่มเดินหน้าไปต่อแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าโรงเรียนก็พอมีเนาะนะครับที่เริ่มเดินหน้าไปแล้วนะครับเราไปดูอัปเดตล่าสุดของโครงการเรากันเลยครับ
1: ค่ะจากข้อมูลล่าสุดนะคะวันที่16กันยายนนะตอนนี้ทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการของเราค่ะอยู่ที่147ทีมค่ะก็ค่อนข้างเยอะมาจากอาทิตย์ที่แล้วกันอย่างมากแล้วก็ครั้งนี้ค่ะจะมาพิเศษนิดนึงก็คือปกติเนี่ยเราจะมีการอัปเดตเนาะว่าจำนวนเขตนะตอนนี้ที่สมัครทีมเข้ามาค่ะมีอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาบอกในส่วนของโรงเรียนที่มีการส่งผลงานเข้ามาค่ะแล้วตอนนี้มีกี่โรงเรียนแล้วคะเนี่ย
0: ตอนนี้นะฮะที่เข้ามาสเต็ปของการส่งผลงานนะครับมีจำนวนทั้งสิ้น6โรงเรียนนะครับที่ส่งผลงานเข้ามาให้เราเรียบร้อยแล้วมีโรงเรียนอะไรบ้างครับมาปัง
1: โดยในส่วนของโรงเรียนนะคะจะมีได้แก่โรงเรียนฝางพิทยาคมค่ะจังหวัดหนองคายค่ะ2นะคะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศค่ะสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนโป่งน้ำร้องวิทยาคมค่ะจังหวัดจันทบุรีค่ะ
0: โรงเรียนที่4นะครับโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนที่5โรงเรียนพุทธศาสตร์โกศลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับและโรงเรียนที่6นะครับโรงเรียนวัดจันทราวาสจังหวัดเพชรบุรีครับ
1: ค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะทั้ง6โรงเรียนค่ะที่มีการสมัครและส่งผลงานเข้ามาค่ะแอบกระซิบว่าเตรียมรับของสนับสนุนในการทำกิจกรรมของเราได้เลยค่ะแต่ว่าของอะไรคะแอบลืมไปแล้ว
0: แน่นอนเราประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับของที่เราจะไปมอบให้กับทางโรงเรียนเนี่ยในการสนับสนุนกิจกรรมก็คือตัวหมวกกันน็อกนะครับที่จะใช้สำหรับการสนับสนุนเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนครับ
1: ใช่ค่ะในส่วนของทีมโรงเรียนอื่นนะคะที่สมัครเข้ามาแล้วเอ้ยอยากได้ของสนับสนุนบ้างแอบแจ้งเลยว่าทั้ง111ทีมตอนนี้นะคะก็คือสมัครแล้วอย่าลืมส่งผลงานเข้ามาค่ะนอกจากจะได้มีส่วนร่วมในการที่จะรุ้นรับโรงเรียนเข้ารอบในการรับทุน 20,000 บาทเนี่ยยังจะได้รับในส่วนของของสนับสนุนกิจกรรมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทั้ง111ทีมค่ะอย่าลืมส่งผลงานเข้ามาภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะ
0: ก็อยากเห็นผลงานของน้องๆแล้วนะครับวันนี้ก็มี6โรงเรียนด้วยกันนะครับที่ส่งผลงานเข้ามาแล้วแล้วสเต็ปต่อไปนะครับจะเป็นโรงเรียนของใครนะครับก็รอติดตามชมกันครับ
1: ค่ะก็ในวันนี้นะคะเราเนี่ยไม่ได้อยากให้น้องๆค่ะกลับไปพร้อมกับแค่คำว่ายังมีเวลาอยู่จากการที่เราได้มีการขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นมาค่ะแต่อยากให้กลับไปพร้อมคำว่าสามารถเริ่มต้นได้แล้วค่ะ
0: ก็อยากจะใช้ให้ใช้นะครับอีก2เดือนนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็น โอกาสเนาะในการที่เราจะไปรวบรวมปัญหานะครับหรือว่าปรับแก้ไขแผนงานของเรานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนไอเดียของเรากลายเป็นผลงานจริงครับ
1: ดังนั้นในส่วนของแผนงานค่ะไม่จำเป็นต้องรอให้แผนงานนะคะสมบูรณ์แบบทุกอย่างตั้งแต่วันแรกค่ะแต่ว่าเริ่มจากปัญหาเล็กๆรอบโรงเรียนของเราก่อนค่ะและคิดว่าพวกเราเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างค่ะ
0: พอโรงเรียนที่7นะฮะอาจจะเป็นโรงเรียนของน้องๆเองก็ได้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็เน้นย้ำนะคะในส่วนของเดดไลน์ใหม่ของเราค่ะวันที่30พฤศจิกายนค่ะก็เดี๋ยวเจอกับผลงานของทุกทีมที่จะส่งเข้ามาอีกครั้งนะคะ
0: สุดท้ายนี้นะครับฝากติดตาม LINE OA นะครับและช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโครงการนะครับเพราะว่าหลังเปิดเทอม2นะครับเราจะเริ่มออกเดินทางรถโชว์นะครับซึ่งอาจจะได้ไปพบกับน้องๆที่โรงเรียนด้วยครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่านะคะวันนี้เนี่ยกำหนดเวลาของเราเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าเป้าหมายของโครงการเรายังเหมือนเดิมค่ะคืออยากเห็นในส่วนของไอเดียของน้องๆ นะคะที่ถูกนำไปสร้างความปลอดภัยให้กับรอบโรงเรียนและก็ชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
0: เพราะทุกไอเดียนะครับสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะครับและตอนนี้เราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นนะครับที่จะทำให้ไอเดียนั้นเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้นะครับดอนฝันยังไปต่อและพบกันใหม่ EP หน้าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุพนัทวงชูวันแล้วก็คุณกุญจิราศรีชาตินะคะเจ้าหน้าที่จากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดแล้วก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมนี้ที่ได้มีการขยายเวลาให้กับน้องๆนะคะได้เขาเรียกว่าเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผลงานที่ได้มาเนี่ยเขาเรียกว่ามีศักยภาพแบบเต็มที่เลยนะคะ
3: จากวันที่30กันยา
2: ไป
3: เป็นวันที่30พฤศจิกาย
2: นนะคะก็เต็มที่กันนะคะน้องๆสู้ๆค่ะ
3: ในช่วงต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษากันบ้างค่ะการแข่งขันกีฬาสีภายในเขตตัวราชการที่16ที่สพปน่านเขต2ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างอุ๊ยคึกคืนยังไงบ้าง
2: ไปติดตามชมค่ะ
4: การแข่งขันกีฬามิได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อผลแพ้ชนะหากแต่เป็นเวทีสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่16ประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรการศึกษาจาก4จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาแพร่และน่านกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกว่า200คนโดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจและการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพราะแม้จะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างกันแต่ทุกคนต่างมีเป้าหมายร่วมกันคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนทุกจังหวะในการแข่งขันคือการสะท้อนถึงการเคารพกติกาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติงานราชการผลลัพธ์ที่สำคัญยิ่งกว่าชัยชนะในสนามคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่เข้มแข็งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรต่างพื้นที่อันจะนำไปสู่การบูรณาการทำงานร่วมกันในอนาคตถ้วยรางวัลอาจเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จทางการกีฬาแต่เครือข่ายความผูกพันและมิตรภาพที่เกิดขึ้นคือรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของเขตตรวจราชการที่16ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: ค่ะเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาสีนะคะไม่เพียงแค่เป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะและยังเป็นการสร้างความสามัคคีเกิดขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงเป็นการเขาเรียกว่ารวมเครือข่ายเพราะอย่างที่บอกคัสเตอร์ก็จะมีหลายๆจังหวัดการได้รวมตัวกันนะคะก็เขาเรียกว่าทำให้เครือข่ายเนี่ยเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาน้องฟ้าใช่เรามีอีกหนึ่งงานที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการเปิดศูนย์สิทธิและเสรีภาพและความปลอดภัยนะคะในภาพของกระทรวงศึกษาที่การค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของการเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ยังเป็นการเปิดใช้ระบบ
3: Tuffy
2: Edu นะคะก็เขาเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบนี้เปิดใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกโรงเรียนทุกเขตพื้นที่เนี่ยได้รับทราบกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศนะคะสำหรับงานเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็บทสัมภาษณ์นะคะของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบกันด้วยไปติดตามรับชมกันค่ะ
5: ันนี้ก็ถือว่าเป็นวันคิกออฟในการที่จะขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะซึ่งเป็น1ใน5ของนโยบายหลักวันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้ประชาชนรับรู้ว่าเวลาเขาเดือดร้อนเวลานักเรียนเดือดร้อนว่าเวลาคุณครูโดนกลั่นแกล้งเวลาเด็กๆโดนบูลลี่เนี่ยเขาจะต้องไปแจ้งใครเขาได้มีโอกาสเล่าเรื่องที่เขาทุกข์ใจนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนโดนบูลลี่เนี่ยบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ไม่มีใครไปช่วยเขาแก้ไขเลยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นั้นวันนี้เราเองก็จะทำเรื่องนี้แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเวลาเขาเดือดร้อนเวลานักเรียนเดือดร้อนว่าเวลาคุณครูโดนกลั่นแกล้งเวลาเด็กๆโดนบูลลี่เนี่ยเขาจะต้องไปแจ้งใครต้องบอกว่ากระบวนการของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยโดยการได้รับจากผมเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้มากำกับดูแลเรื่องศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราต้องเรียนตามตรงว่าเราก็จะทำงานเชิงรุกมากขึ้นจากการที่ตั้งรับมาในอดีตเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็โดนหลายปัจจัยมากนะครับแต่วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะทำยังไงให้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยเป็นในทิศทางเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็ให้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้จริงเพราะอย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเรื่องราวเรื่องนี้เยอะมากๆดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีความตั้งใจยังไงก็คือการทำเรื่องนี้ให้เกิดผลให้มากที่สุดครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเริ่มต้องบอกว่าเราประกอบร่างมาหลายเดือนแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันคิกออฟในการที่จะขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็น1ใน5ของนโยบายหลักของท่านรัฐมนตรีว่าการวันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้ประชาชนรับรู้ว่าเวลาเขาเดือดร้อนเวลานักเรียนเดือดร้อนว่าเวลาคุณครูโดนกลั่นแกล้งเวลาเด็กๆโดนบูลลี่เนี่ยเขาจะต้องไปแจ้งใครนะครับถ้าสมมติว่าอย่างในอดีตเนี่ยแจ้งคุณครูแล้วคุณครูก็ยังไม่ทำเนี่ยก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งคือผมพยายามจะเปิดเพิ่มช่องทางเนี่ยเพื่อให้บางครั้งเนี่ยการขับเคลื่อนของเด็กๆหรือเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาจะได้มีช่องทางในการบอกในการพูดแล้วก็มีคนไปช่วยเขาบ้างเนี่ยครับอย่างไม่งั้นมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ในอดีตนะครับอย่างที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยกระทรวงจะเพิ่มช่องทางในการที่ให้เขาได้มีโอกาสเล่าเรื่องที่เขาทุกข์ใจนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนโดนบูลลี่เนี่ยบางคนอาจจะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ไม่มีใครไปช่วยเขาแก้ไขเลยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นั้นวันนี้เราเองก็จะทำเรื่องนี้แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพิ่มช่องทางให้เขาได้ระบายได้มีช่องทางในการติดต่อนะครับแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันนะครับไม่

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ
3: ้ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ่คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอท่านป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอแน่ๆ
5: แล้วถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.สว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
3: ภาพที่10และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
4: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง

ห้าเหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์สามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1

0: ห้าเหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาม N แล้วก็ T พาม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างทรุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมัน

0: เกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวัน

0: นี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
1: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
0: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี

0: ดทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
3: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
4: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก

0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
2: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาน้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
0: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
2: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่ใช่
0: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรมเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่

ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่ curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax
เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square ที่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บัตรพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลล์อยู่แล้ว ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลาง

างใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนเวลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพ

การที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนิเมตรนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: อร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหลอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปู่ผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปู่ป่าจะปู่ป่าปาทามา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปู่ป่าปู่โคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปู่ผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
5: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสออบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานือพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
2: อ๋อ

0: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆ

0: หรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดอ่านให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้

0: เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้เพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่

อิทธิลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรงเอ็นแค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรงเอ็นอยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้น
จากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะมันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับเฟส2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Remember that function words are those words that perform grammatical functions within the sentence. So in function words, we very often have a reduction of a particular word to a reduced vowel. So the reduction to schwa or it of the article a, an, or the. Have a good time, have a good time. Also in prepositions, we see this same type of reduction to schwa or it. So the prepositions at, for, from, in, on, and to frequently reduce. Congratulations on your new job. Congratulations, your new job. And the conjunctions and, or, as, and than also all reduce. Do you prefer to be called James or Jim? James or Jim?
1: ค่ะก็เป็นพวกฟังก์ชันเวิร์ดนะคะซึ่งเสียงนี้จะลดไปนะคะหรือว่าหายไปก็จะกลุ่มแรกก็เป็นพวก articles นะคะ a and the นะคะอย่างเช่น have a good time นะคะ have a good time หรือว่าเป็นพวก prepositions นะคะอย่างเช่น congratulations on your new job นะคะ congratulations on your new job นะคะตรง on ไม่เน้นเสียงนะคะหรือว่าพวก conjunctions นะคะ and or as than นะคะ do you prefer to be called James or Jim James or Jim นะคะค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะที่เรียนพยายามออกเสียงให้อาจารย์ฟังเนี่ยนะคะอาจารย์ดิฉันก็เรียนอาจารย์ดอนน่าบอกว่าพยายามสุดฤทธิ์แล้วนะคะก็ได้แค่นี้อาจารย์บอกว่าก็ปลอบใจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประการสำคัญของพวกเราที่ไม่ใช่ native speaker เนี่ยนะคะไม่ใช่การออกเสียงให้เหมือนเขาแต่การที่ฟังให้ออกว่าเขาออกเสียงว่าอะไรนะคะตรงนี้ก็อาจารย์ก็บอกนักเรียนของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าท้อถอยเองนะคะเพราะที่ฉันบางครั้งก็รู้สึกใกล้ๆจะท้อถอยนะคะก็ค่ะก็คือถ้าเผื่อเราออกเสียงไม่เหมือนนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าขอให้ทราบว่าnative speakers เขาออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่ามันมาจากคำไหนนะคะอย่าง have a good time เนี่ยให้รู้ว่ามันมีอะอยู่ด้วยนะแต่ไม่ออกเสียงหรือว่าออกเสียงให้ลดลงไปนะคะค่ะI've tried to tell the teachers that, you know, don't be discouraged as I am, because as you said, you know, the important thing is, the more important thing is not to be able to pronounce as the native speakers do, but to be able to understand and listen to what they are talking.
0: Exactly, yes. Here's another example of reduction, here in this case with the auxiliary verb forms have and be. So the auxiliary verb have reduces to either is or of. In the examples here, the plane is already left. The plane is already left. Or you shouldn't have done it. You shouldn't have done it. Shouldn't have done it. But native speaker speech would pronounce this in its reduced form. Shouldn't have done it. The auxiliary form be. We're going to Rome next week. We're. Reduced form. She was just being silly. Was. Reduction of the form was.
1: ค่ะ แล้วก็มาถึงกริยาช่วยนะคะverb to have verb to be นะคะก็ออกเสียงค่อนข้างจะลดเสียงลงไปนะคะเป็น reduced form นะคะอย่างเช่นประโยคแรกนะคะ the plane has already left the plane has นะคะไม่ใช่ has นะคะ the plane has already left หรือว่า you shouldn't have done it you shouldn't have done it นะคะ shouldn't have แล้วก็ verb to be นะคะ we are going to Rome next week she was just being silly. She was just being silly. Okay.

0: Okay, how about a flash drive or handy drive or thumb
1: How
0: drive?
1: About a flash
0: sure.
1: drive? Very yeah. good. Flash drive. Mm-hmm. Next. This holds all the files on your computer.
0: Hard disk. No, it's not. I'm not sure. Is it a hard disk?
1: Hard disk or hard drive? Either one. Hard disk, hard drive. You guys are good. Excellent. You use this to put text into your computer.
2: Keyboard.
1: Keyboard.
0: Okay.
1: Very good. So this is all in the area of compounds. We can do games like this with our students. Oh, last one, let's see. This is the device you use to click the links on your computer screen.
0: Mousepad?
1: It protects the device you use.
2: Mouse pointer.
1: One hard.
0: Mouse what? I don't know.
2: Mouse pointer.
1: Okay. You put it underneath the thing you click. So we have a mouse.
0: Mouse pad.
1: And underneath the mouse,
0: mouse pad.
1: You have a mouse pad.
0: Right.
1: A mouse pad. I think that's our last one. We also talked about using chain drills in the classroom. So games with our students, like I'm going on a trip and I'm going to bring a toothbrush. I'm going on a trip and I'm going to bring a toothbrush and a suitcase. I'm going on a trip and I'm going to bring a toothbrush, a suitcase, and a cosmetic bag. We could play the same game at the hardware store, at the department store, and at the delicatessen. Or, as I already mentioned, the game, I'm going on a trip and I'm going to pack an umbrella, etc. So this is good practice for vocabulary and practice with the stress on compound elements.
3: ที่ให้เป็นเกมที่ให้พูดถึง compound noun เนี่ยค่ะ compound words เนี่ยค่ะ ซึ่งก็อาจารย์ก็อันแรกก็เป็นพวก compound ที่มาจากค่ะ computer นะคะ ส่วนอันที่สอง memory chain drills อันนี้ก็คืออย่างเช่นว่านะคะ อาจารย์ก็ยกตัวอย่าง อย่างคราวที่แล้วเราก็เคยมีแล้วนะคะ ที่ไป drug store หรือว่าไป supermarket แล้วก็จะไปซื้ออะไรบ้างนะคะ แล้วก็ให้นักเรียนคนแรกเนี่ยบอกนะคะ ไปซื้อ อย่างเช่น toothbrush คนที่สองก็จะบอกว่า toothbrush and อะไรก็ว่าไปนะคะ คนที่สามก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะ หรือว่าจะเป็นว่าจะไปทริปก็ได้ เดินทางแล้วต้องแพ็คต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะ ค่ะ ก็อันนั้นก็สนุกสนานนะคะ ก็เราก็ได้ฝึกการออกเสียงคำที่เป็นคอมพาวด์นะคะ ซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆเพราะว่าหลักก็คือเน้นที่คำแรกเท่านั้นเองใช่ไหมคะ สำหรับ compounds ไม่ว่าจะประกอบกันอย่างไรก็ตามค่ะ
1: We can also play our vocabulary game with word stress and suffixes. So let's see if you can tell me the answers to these questions. First clue says, I can see the past and the future. And you have to tell me what my profession is. I can see the past and the future. Difficult.
2: Fortune teller.
1: Fortune teller is a good guess. Not exactly the one I was looking for, but it means the same thing. You're a sidekick. Sidekick. Mm-hmm. Next clue. I treat psychiatric patients with mental disorders.
0: Mental disorder.
1: I treat psychiatric patients with mental disorders. What am I? What's my profession?
0: Psychologist?

เรียบนะคะระเบียบเรียบร้อยสะอาดนะคะส่วนคุณแซมนั่นก็ค่อนข้างจะสกปรกแล้วก็ไม่ค่อยจะเก็บของเรียบร้อยนักนะคะก็อาจารย์ก็ให้เราลองมีตัวอย่างประโยคให้2ประโยคแล้วนะคะอาจารย์ให้เราลองแต่งอีก2ประโยคสำหรับ Need Nelly นะคะแล้วก็ให้ใช้คำadverbial ด้วยนะคะก็น่าจะเป็นบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเขาทำอะไรก็ keyword ใช่มาแล้วนะคะอาจารย์เลือกใช้ลองแต่งประโยคช่วยกันแต่งประโยคค่ะให้เวลาสัก2นาทีนะคะอาจารย์

5คำถามแล้วก็ก็คือมีวิธีการintonation 2แบบนะคะแบบแรกก็คือว่าถ้ามั่นใจถ้ารู้ข้อมูลนะคะแล้วต้องการที่จะให้ผู้ตอบเนี่ยยืนยันนะคะว่าข้อมูลนั้นถูกต้องเนี่ยก็จะเป็น rise and fall intonation นะคะค่ะแต่ถ้าไม่มั่นใจนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่เรารู้มานั้นจริงไหมนะคะคำถามก็จะต้องเป็น rising intonation ในข้างท้ายนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่า2คำถามแรก

0: นะคะอย่าง your name is Britney isn't it เนี่ยนะคะก็รู้อยู่ว่าคุณคนนี้ชื่อ Britney นะเพราะนั้นก็ถามเพื่อให้ยืนยันเพื่อความมั่นใจเท่านั้นแต่ว่าอย่างเช่นถามว่ามีลูก2คนใช่ไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะมี1หรือมี3ก็ได้ก็เพราะนั้นก็จะเป็น rising intonation ทั้งท้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะสร้างคำถามในลักษณะนี้ได้แล้วก็ให้นักเรียนของเราเนี่ยลองฝึกดูนะคะหรือว่าถ้าย้อนกลับไปตรง shoot up เมื่อกี้เนี้ยนะคะตรงนั้นก็เป็นแบบฝึกซึ่งอาจารย์ได้ลองแต่งขึ้นมาทำขึ้นมาซึ่งเป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็สนุกสนานได้นะคะสำหรับนักเรียนของเรานะคะเราก็ตั้งปัญหานะคะตั้งเหตุการณ์ซึ่งอาจจะแปลกๆนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าอาจารย์ไปขับรถชนท้ายรถ BMW นะคะแถว Sunset Boulevard อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งเป็นที่ที่มีชื่อเสียงนะคะใน LA อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งจริงอันนี้เนี่ยแล้วก็พอมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าไปขับรถชนมาเนี่ยก็เพื่อนก็จะต้องบอกว่าอะไรคุณควรทำอะไรคุณไม่ควรทำอะไรชุดแท็กนะคะก็เพราะฉะนั้นก็คุณอาจารย์ก็ไปสร้างซิทูเอชั่นแบบนี้ได้นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงนะคะอินโทเนชั่นในประโยคพวกนี้นะคะค่ะ
1: Our final area is classroom activities for listening. The first one, we did this last time, but just a quick review.Listen to what I'm saying and tell me uncertain or certain. Is it a question or is it a statement? So listen to what I'm saying. Is it rising intonation or rising falling intonation? She didn't call you. Uncertain or certain?
2: Falling.
1: Very good. Falling. So I'm certain. I'm expressing a statement. Number two. They're arriving on Tuesday.
3: Rising.
1: He just bought a Mercedes.
2: Falling.
1: Obama chose Hillary as Secretary of State.
4: Good one.
1: I heard both. I heard rising and I heard falling.
2: Rising.
1: Listen again.
4: Rising.
1: Listen again. Obama chose Hillary as Secretary of State.
2: Rising.
1: I'm expressing surprise.Wow, I'm really surprised that Obama chose Hillary as Secretary of State. That is amazing to me, and I'm expressing that through intonation. You're getting very good at hearing the differences.
0: แบบฝึกหัดนี้นะคะอาจารย์ก็อ่านประโยคให้ฟังนะคะแล้วก็ให้เราเดาว่าให้เราตอบว่าที่อาจารย์พูดประโยคนี้เนี่ยนะคะเป็น rising หรือว่า falling intonation นะคะซึ่งก็มีความหมายที่แตกต่างกันถ้าเผื่อว่าท้ายประโยคเป็น falling intonation ก็คือมีความมั่นใจนะคะ she didn't call you นะคะอันนั้นมั่นใจว่าเขาไม่ได้โทรมานะคะแต่ว่าถ้าเป็น rising in intonation นะคะข้างท้ายก็คือประหลาดใจหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอย่างเช่นในประโยคสุดท้ายนะคะ Obama chose Hillary as Secretary of State นะคะก็คือว่าประหลาดใจนะคะใช่หรือนะคะว่าค่ะ
1: Now we're going to do a test and this is a test of listening for reducedspeech features. So listen carefully to the instructions because I'm going to ask you to do this. All you need to do is write the second word in the sentence I read. The second word, not the first word, but the second word. Okay? Everybody ready? Just write the second word. Number one.Did you eat yet? Write the second word.

0: 12, does. 13, has. 14, are. 15, did. Anybody get 100%? No,
1: done.
0: Because this was very difficult listening test. Let's look at the sentences. Did you eat yet? I can help if you need me to. Give him some time. They said they're coming. I'm sure he didn't mean what he said. What'll you do now? Help her to the car. How's it going? Aren't you sorry you missed the party? Just as I thought. It'd be better if you didn't come. If he pays me, I'll do it for him. What does he think about it? It's been cloudy all day. There are no wrong answers. Why did you say that? These were difficult because all the words you were listening for were unstressed function words, right? And that's why I said this is very important for listening comprehension, to be able to listen and understand the unstressed words in a sentence in connected speech.
1: ค่ะแบบฝึกหัดนี้ก็ยากนะคะยากถึงยากมากถึงยากที่สุดใช่ไหมคะค่ะก็เป็นการฝึกฟังนะคะ unstressed words นะคะในประโยคในคำพูดนะคะ reduce speech ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราฝึกมากๆนะคะก็จะได้ความหมายนะคะฟังออกแล้วก็เข้าใจว่ามาจากอะไรนะคะแล้วมันเป็นคำที่ลดรูปไปด้วยอ่ะนะคะเราก็ต้องเดานอกจากว่าเดาว่าคืออะไรแล้วเนี่ย it's been cloudy เนี่ยนะคะI apostrophe s ตรงนี้นะคะก็คืออะไรก็ต้องแปลงให้ถูกด้วยนะคะกลับไปตัวเดิมให้ถูกด้วยนะคะตรงนี้ก็คือ it has been ใช่ไหมคะอย่างนั้นเป็นต้นไม่ใช่ is นะคะก็ต้องคือฟังให้ออกนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามีที่มาจากอะไรก็ต้องใช้การฝึกเยอะๆอะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์มากถ้าเผื่อว่าฝึกจากสถานการณ์จริงจากเทปจริงนะคะอาจจะเทปที่เอามาให้นักเรียนได้เรียนเนี่ยนะคะจากที่สำนักพิมพ์ทั้งหลายเขาใช้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้มข้นเท่านี้นะคะยังไม่ออเทนติกมากเท่านี้ก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นพวกข่าวนะคะซึ่งเราจะหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาไปสัมภาษณ์มาจริงๆนะคะก็จะมีคำพวกนี้เยอะๆค่ะ
0: Another very nice way to get students to begin paying attention to the unstressed elements in the sentence is to use music. So we're going to listen to a song, and this is a song called Walk On by Seal. And you'll notice that I've left blanks in the lyrics. So as you listen, see if you can write in the missing words. Everybody ready to listen to some music?
1: Yes.
0: Yes. Okay. Let's see if we can play the music.

0: This one is about Einstein, Albert Einstein. So when one of Albert Einstein's colleagues asked the eminent physicist for his telephone number one day, Einstein reached for a directory and looked it up. You don't remember your own number? The man asked, understandably startled. No, Einstein replied with a shrug. Why should I memorize something I can so easily get from a book? Right? So here, just again, working with prominence inside of intonation units.
1: ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะก็ขอย้อนกลับไปตรงเพลงก่อนนะคะเพลงที่อาจารย์เปิดอาจจะฟังไม่ชัดแต่ว่าเราอาจจะหาแผ่นที่นี่ก็ได้นะคะค่ะเพราะว่ามีไลริกมีเนื้อเพลงที่อาจารย์ทำให้แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการฝึกการฟังนะคะฟังคำที่ไม่เน้น unstress ได้อย่างดีมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเผื่อว่าแล้วก็นักเรียนของเราก็จะคงจะชอบด้วยนะคะฟังเพลงแต่ว่าก็อย่าให้ฟังเพลินนะคะก็ฟังแล้วก็ต้องได้คำที่จะเอามาเติมในแก๊ปให้ได้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่อาจารย์แนะนำก็คือ anecdote นะคะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นคำพูดนะคะของบุคคลสำคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เอามาให้นักเรียนเนี่ยฝึกได้นะคะฝึกคำที่เน้นนะคะ intonation unit ว่าอยู่ตรงไหนนะคะเน้นคำที่สำคัญในข้อความนั้นๆ นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเอามาใช้ฝึกให้นักเรียนได้ค่ะ
0: So I think we've come to the end of our lecture because we're out of time again. I'm sorry we don't have time for our last song, which was a very nice song also, but we'll be talking to you in early January, our last session. Remember that we have questions and answers next time, so please be thinking of questions that you want to ask me, and we're going to leave about half an hour time for question and answer at the end of the lecture, and also we have a final ceremony that we're going to have for all of you. Thank you for your attention today, and we'll see you in early January.
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบแค่นี้นะคะสำหรับเซสชั่นสุดท้ายเซสชั่นที่10นะคะจะเป็นวันที่7มกราคมนะคะแล้วก็อาจารย์ดอนน่าจะเปิดโอกาสให้เราซักถามนะคะอาจารย์นำกิจกรรมพวกนี้ไปสอนนักเรียนแล้วนะคะอย่างอาจารย์มีเวลาอีกเดือนนึงนะคะอาจารย์บางท่านบอกปีนึงเพราะว่าเราจะเจอกันปีใหม่นะคะก็ปีซึ่งไม่ถึงเดือนนะคะก็อาจารย์รวบรวมคำถามมานะคะที่เกี่ยวกับการออกเสียงเนี่ยขอความกรุณาว่าอย่างนี้ดีไหมคะว่าทางหัวหินสัก3คำถามแล้วก็ทางกรุงเทพสัก5คำถามดีไหมคะนะคะเพราะว่าแต่ว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่จำกัดค่ะเพราะว่าเรามีเวลาอาจารย์ให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะที่จะตอบคำถามเราเคยมีปัญหาอะไรอย่างอาจารย์เคยถามดิฉันว่าคำว่า allow เนี่ยเด็กเราออกเสียงว่า allo เนี่ยเราจะทำยังไงนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นอันหนึ่งนะคะที่อาจารย์เราน่าจะให้ความกระจ่างเราได้นะคะแต่ถ้าเรากลับไปดูแล้วนะคะสระมันคนละตัวกันเลยนะคะเพียงแต่ว่านักเรียนของเราเนี่ยจะมองที่ OW นะคะเหมือนกับเป็นสระแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะออกเสียงต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ

0: On. Who says yes? Okay. How about it is easier to read about sports than science?
1: Yes.
0: Okay, we'll come back to sometimes. It's a good idea to have students read aloud in class.
1: Yes.
0: We have another sometimes on that one, okay. I should look up many words while reading in English. Ah, we don't have any, we have a yes. There's another yes in Hua Hin. I see you. Okay, good. reading in English is fun.
1: Yes.
0: Ah, hallelujah. Okay, some yeses for that one. If I read fast, it is hard to understand the meaning. That's more of a sometimes, not necessarily. Okay, who said reading in English is boring? Be brave. Ah. Okay, so there's not too many yeses, but I think sometimes, yeah, sometimes our students feel that it's boring. Reading in English is difficult. Who said yes? Okay. Well, let's come back to some of these sometimes. When you said it's easier to read about sports than science sometimes, explain, somebody here in Bangkok, explain why that's a sometimes. Let me know if you want to talk, please. We need to, you have a microphone. Tell us why that one is sometimes.
2: For me, reading sport is more difficult than science sometimes because I don't like sport. So.
0: Okay, yeah. Okay. Yes, so she says sometimes reading sports is more difficult than science because she doesn't really like sports. So this is a very important point. Reading about things that we're not interested in, I'm with you. I don't know the name of any of the sports guys, you know, so when I read a sports article, I don't understand. Okay, thank you. You wanted to comment on that?
3: ค่ะอาจารย์ก็ถามนะคะว่าทำไมมีบางท่านนะคะที่ตอบเนี่ยตอบว่าง่ายกว่าที่จะอ่านเรื่องเกี่ยวกับสปอร์ตมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับไซน์นะคะเกี่ยวกับกีฬาแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าคือบางท่านบอกว่าถามเสร็จแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบกีฬาเลยนะคะเพราะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่านสปอร์ตยากกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมคะอาจารย์ยากกว่าอ่านเรื่องเกี่ยวกับไซน์เสียบวิทยาศาสตร์ค่ะอันนี้อาจารย์มาตี้ก็บอกว่านี่แหละคือจุดหนึ่งนะคะที่สำคัญมากคือถ้าเราอ่านสิ่งที่เราไม่สนใจนะคะเราก็จะไม่ชอบนะคะแล้วก็ไม่อยากอ่านแล้วก็รู้สึกว่ายากค่ะ
0: Okay, let's go to Hua Hin. What is one question that you said maybe to? Can you pick one from the list where you said maybe and tell me why you're saying maybe?

0: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าที่ให้ทำกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะตอนเริ่มต้นก็เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนะคะได้คิดถึงนึกถึงตัวเองในฐานะที่เป็นผู้อ่านนะคะเป็นคนอ่านนะคะว่าจะคิดยังไงนะคะชอบอ่านอะไรนะคะมีนิสัยในการอ่านอย่างไรนะคะให้นึกถึงตัวเองในฐานะที่เป็นผู้อ่านแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการอ่านนั้นนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะคือว่าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าตัวเองให้ไปอยู่ในสถานะของผู้อ่านก็จะรู้สึกว่าได้สิ่งที่ตัวเองใช่ไหมคะปฏิบัติอยู่ทุกวันนะคะค่ะก็จะเป็นการช่วยปูพื้นฐานได้รู้สึก รู้จักว่าตัวเองนี่เป็นนักอ่านในสายยังไงอ่านมากน้อยแค่ไหน
1: โอเค Did anybody think of another reason of why we would start with this kind of activity today thinking about yourself as a reader another reason
0: มีเหตุผลอื่นไหมคะที่ทำไมถึงให้เรามาคิดถึงตัวเองว่าในฐานะที่เป็นผู้อ่านเป็นนักอ่าน
1: Too tricky I won't make you wait foreverAnother reason why we do this is to begin to think about how we behave in our lives around reading. We know that as teachers, we are role models. We are examples for our students. So one of the things that we have to do as teachers, in addition to teaching our students to read,We have to begin to create what we call is a culture of reading and a culture of readers. So in a sense, we need to begin to model for our students good reading practice. So for example, if you're somebody who never reads the newspaper in English, you may decide to challenge yourself.And say, okay, one day a week, I'm going to get the paper and read it, and I'm going to talk to my students about what I have read. So you begin to be a model of reading. Or if you're somebody who never goes to the library, like me, you might decide, no, I'm going to go to the library, or I'm even going to go, I'm going to take students with me to the library.Or I'm going to assign that we all have to go to the library this week to find a book. So we do these things so that reading becomes a part that your students see you as somebody who reads and somebody who tries to read in English as a goal for lifelong learning. So that's the reason why to challenge yourself.
0: ค่ะอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาที่บอกก็คือว่าเพื่อที่จะให้อาจารย์นี่นะคะทุกท่านที่มาอบรมวันนี้นะคะได้ตระหนักว่าเราปฏิบัติตัวอย่างไรในฐานะที่เป็นครูนะคะแล้วก็ครูที่จะต้องสอนทุกทักษะโดยเฉพาะในหัวข้อนี้คือทักษะการอ่านเนี่ยแล้วเราเป็นตัวอย่างที่ดีหรือยังนะคะในการที่จะเป็นนักอ่านนะคะรักการอ่านนะคะหรือว่าอ่านเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะเป็นการอาจารย์บอกเป็นการสร้าง culture หรือว่าวัฒนธรรมนะคะในการอ่านให้กับนักเรียนนะคะถ้านักเรียนเห็นเราอ่านก็น่าจะอ่านตามปฏิบัติตามนะคะหรือว่าอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเราพานักเรียนไปห้องสมุดนะคะ
1: โอเค Shall we check in with Hua Hin? Do you have any thoughts or comments at this point?Just taking it in for now. Okay. After the next activity, we're going to start with Hua Hin. So you might, as you're doing the activity, prepare for somebody to be the first one to share. Okay. The next activity we're going to do is on this handout called handout number 3. And the topic is summary of reading activities, reading questionnaire. I'm going to ask you to do this handout with a partner.Or the people at your table. So either someone sitting next to you, or if you're three at a table, that's fine. What you have here is a number of questions. The first one is about being a good reader. What does a good reader do?

0: There's not one answer. You might circle all of them. That's fine. You're discussing. And then there's reading in Thai compared with reading in English. And then there's four questions about English reading habits. So I'd like you to take maybe about 8 or 10 minutes, work with a partner. I'm going to be coming around to listen in Bangkok. When the time is up, we're going to go to Hua Hin first to have some summary from this. And then we'll come back here and see what you think. So these are about things that people do when they read. Habits of readers, okay? So go ahead and discuss with your partners at your tables.
1: ค่ะต่อไปก็เป็น handout แผ่นที่3นะคะซึ่งเป็น reading questionnaire นะคะอาจารย์กรุณาทำกิจกรรมนี้นะคะตอบคำถามแล้วก็เสร็จแล้วก็อภิปรายนะคะกับเพื่อนข้างๆนะคะหรือเพื่อนในกลุ่มนะคะในช่วงแรกก็ถามนะคะว่าเป็นคำถามที่ว่า a good reader เนี่ยทำอะไรนะคะแล้วก็มีคำถามที่เกี่ยวกับการอ่านนะคะการอ่านหนังสือที่เป็นภาษาไทยนะคะก็มีอยู่5คำถามแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษก็อีก5คำถามนะคะแล้วก็เสร็จแล้วช่วงท้ายก็เป็น reading habits นะคะนิสัยการอ่านนะคะอาจารย์ตอบทั้งหมดแล้วก็อภิปรายนะคะเหตุผลกับเพื่อนข้างๆด้วยนะคะให้เวลาประมาณอาจารย์บอกว่า5-8นาทีนะคะค่ะอันนี้ก็ถามนะคะว่า questionnaire reading questionnaire 1 นะคะที่บอกว่าถามว่า what do you think a good reader does นะคะผู้อ่านที่ดีเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เลือกได้มากกว่า1ข้อนะคะต่อไปขอสไลด์ reading questionnaire ที่2เลยค่ะค่ะอันนี้ก็ถามคำถาม5คำถามนะคะเกี่ยวกับการอ่านอะไรก็ตามที่เป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์ก็ลองตอบดูนะคะต่อไปขอสไลด์ที่3เลยค่ะ reading questionnaire ที่3ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถาม4คำถามนะคะเกี่ยวกับการอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่านสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ก็เป็น reading habits นะคะก็ตอบว่า rarely นะคะไม่ค่อยจะนะคะทำตามนั้นหรือว่า sometimes บางครั้งหรือว่า often บ่อยๆ always เสมอนะคะhabits ทั้ง4อย่างที่ถามนะคะอ่านช้าหรือว่าอ่านแล้วแปลเป็นไทยนะคะหรือว่า เปิดดิกดูความหมายของคำศัพท์นะคะหรือว่าอ่านออกเสียงนะคะอันนี้เฉพาะอ่านภาษาอังกฤษนะคะทำตามนั้นหรือเปล่านะคะทำบ่อยไหมนะคะไม่ค่อยจะบางครั้งหรือว่าบ่อยๆหรือว่าอย่างสม่ำเสมอ
0: Okay, so we have a couple of really important points here. Thank you so much for sharing. Please add.
2: But in my opinion, I think different from her. I think about reading, we don't need to understand all the words. Because when we read some topic, there will be the implied meaning or the surface meaning.Maybe sometime we have to read all and we have to make understand about the implied meaning that show in the topic. Thank you.
0: Okay, we have a couple of really important points here and I want to just highlight them. They're both very important points. On this side, we talked about, she said, we don't have to understand all the words. And I think that this is a very important point in reading that we can understandfrom context. As a native speaker of English, I still read texts where I do not understand every word. And I don't often go to the dictionary to look up. I get the meaning of the word from the context, but if the word is very crucial to the understanding

0: what's really being said, especially in more sophisticated texts. So thank you for that.
1: ค่ะทางท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ได้ตอบว่ามีสองท่านนะคะก็ตอบว่าข้อ B คือ understands all the words เนี่ยไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นเพราะว่าเราอาจจะอ่านเท็กซ์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกๆคำเราก็เข้าใจความหมายของเนื้อหาของเมนไอเดียนั้นได้โดยรวมแล้วนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าพูดถึง implied meaning นะคะคือความหมายที่เป็นในที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็เห็นด้วยนะคะก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าคำไหนที่เป็น surface meaning นะคะก็อาจจะเข้าใจโดยรวมได้แต่ว่าถ้าคำไหนที่มีความสำคัญนะคะต่อ main idea หรือว่าเป็น deeper meaning นะคะก็อาจจะต้องเข้าใจคำนั้นถึงจะเข้าใจ เนื้อหานั้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็เห็นด้วยว่าไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคำนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าใจทุกคำที่เราอ่านนะคะเราสามารถเข้าใจภาพรวมหรือว่า main idea ได้นะคะ
0: Okay, I'd like to talk just briefly about C and get some reactions, and then we'll move on to the next two questions. C says a good reader makes guesses. Makes guesses. What do you think about that? Do you think guessing is a good idea in reading? Sometimes. Yes, sometimes. Okay, can somebody give me an example about why guessing is a good idea in reading?An example, or just tell me why you think it's a good idea, or sometimes a good idea. Would you like to tell me? Please. Yeah.
2: For me, we should make guess for some time because it is interesting for us, for me.
0: Yeah, no, this is a good point. By guessing what's in the text, it keeps it kind of interesting. If we don't know for sure, and we say, I think that this person is saying this, but I'm not sure, keeps us curious and interested. Yeah, that's a reason why guessing can be good. Can you think of another reason why guessing is good? Yes, please.
3: Increase student creative thinking or critical thinking, I think. Sometimes they have to think more, criticize something. It should be this or that, why? I think it's very helpful to make guesses.
0: Yeah, great. So again, Ajahn is referring to the fact that it causes students to think more if they're having to guess what the meaning might be. If reading is always about answering questions and being right,doesn't cause the students to be using their thinking. And so by guessing, we really engage the students. The reading becomes part of them, becomes more interesting for them.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ถามว่าในข้อ C นะที่บอกว่า make guesses เนี่ยนะคะอาจารย์ถามว่าเป็นสิ่งที่ทำไม a good reader จึงควรที่จะรู้จักที่จะเดานะคะมีการรู้จักทักษะในการคาดเดานะคะท่านอาจารย์ก็ตอบว่าเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องที่เราอ่านอยู่ตลอดเวลานะคะพอเราไม่ทราบแล้วเราก็เดาต่อๆไปนะคะแล้วก็ทำให้อยากอ่านอยากติดตามต่อนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าท่านอาจารย์อีกท่านก็ตอบว่าเพราะว่าเป็นการที่ช่วยเพิ่มทักษะในการที่จะรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์นะคะมีทั้ง critical thinking นะคะ creative thinking นะคะในการที่จะช่วยคิดวิเคราะห์นะคะถ้าเราให้ฝึกให้นักเรียนของเราให้ผู้อ่านรู้จักการคาดเดานะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าการอ่านเนี่ยคือการหาคำตอบแล้วคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเสมอไปนั่นน่ะมันก็ไม่ท้าทายไม่น่าสนใจเลยนะคะการอ่านนี้ต้องให้เรารู้จักที่จะค้นคว้าค้นหานะคะคำตอบไปได้เรื่อยๆโดยการคาดเดาค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกคำหมายทุกความหมายตลอดไปค่ะ
0: All right, so let's look at, so I guess from the first question, what we learn is that good readers do a lot of different things. And if you think about all of these things, plus at one table we talked about as a number

0: see how many books the children can read or whatever. So this is an interesting idea you might think about. Go
1: ahead. ท่านอาจารย์ก็อาจารย์มาร์ตี้นะคะก็ได้ถามว่าเมื่อกี้ตอนแรกก็ถามว่าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเปรียบเทียบกันก็ท่านอาจารย์ก็มีตอบมาบอกว่าถ้าอ่านภาษาไทยคืออ่านหนังสือพิมพ์ถ้าภาษาอังกฤษนี่ส่วนใหญ่จะอ่านบนนะคะนี่อาจารย์มาตี้ก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตอนเย็นนะคะถ้าอาจารย์กลับบ้านไปแล้วก็ว่างๆเนี่ยอาจารย์จะเลือกทำอะไรนะคะระหว่างอ่านนิยายภาษาอังกฤษกับเปิดทีวีดูนะคะก็มีอาจารย์2ท่านจากตรงนี้เนี่ย80นะคะ80ท่านที่กรุงเทพนะคะ2ท่านบอกว่าเลือกอ่านนิยายภาษาอังกฤษแล้วก็ที่เหลืออีกส่วนใหญ่เลยนะคะเลือกเปิดทีวีนะคะ ค่ะซึ่งอาจารย์มาที่บอกว่าตรงนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยรักการอ่านเนี่ยนะคะมันเริ่มที่ตัวเรานะคะแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยทีวีเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากจนเกินไปนะคะเด็กติดทีวีผู้ใหญ่ก็ติดทีวีนะคะครูอาจารย์ติดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เล่าว่าที่อเมริกานะคะกระทรวงศึกษาธิการของเขามีนโยบายเลยนะคะว่าจะต้องมี Turn Off TV Week นะคะซึ่งทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือนะคะที่จะไม่มีการดูทีวีกันเลยทั้งอาทิตย์นั้นนะคะกลับบ้านไปต่างคนต่างก็อ่านหนังสือนะคะค่ะเป็นการสร้างเสริมนิสัยการอ่านเราก็อภิปรายกันในตรงที่ว่าอาจารย์มาร์ตี้นะคะถามว่ามีใครบ้างนะคะที่อ่านแล้วแปลเป็นไทยในหัวก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเข้าใจรู้สึกว่าเข้าใจในเท็กซ์ภาษาอังกฤษนั้นนะคะก็มีอาจารย์ท่านนึงบอกว่าได้ทำเช่นนั้นนี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะเราจะทำให้อ่านช้าลงไหมอาจารย์บอกว่าไม่นะคะSo she says it doesn't slow her reading, yeah. But perhaps I don't know. Perhaps her translation has gone without her notice,
0: yeah.
1: And it's kind of, you know, her habit.
0: Yeah, yeah. This is interesting. It's a little bit when something becomes automatic. This is what Ajahn Narayanpour is pointing out, that possibly your translation has become automatic. Just happens quickly, so that it doesn't slow you down. For some of our students, though.If they are really trying to translate every word in every sentence, it might make it very difficult for them to finish the passage. Yeah. Okay, we have just a few minutes before this first session is finished. So if I could have the next slide, please.
1: ค่ะ ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
0: And you have it in your handout. We talk about the stages in learning.Reading. And I'd like to focus a little bit on that first one as our final activity before we conclude this first session. The first one, before we can get to anything, we talk about recognition, discernment, comprehension, critical thinking. Recognition is just being able to see what is there.And then discernment means to separate them into parts and make and understand what's happening with the text. Comprehension, of course, is understanding. And then, as this group over here was talking about, then we get to the place of thinking critically about it, asking questions, having opinions. So we're going to do just a little demonstration on recognition. And I'm going to be the guinea pig.You understand what guinea pig means? Guinea pig is the person or thing that gets tested. The guinea pig is, like in a scientific experiment, the guinea pig is the subject. And we're going to do something and see what happens to the guinea pig. So for this little activity, I'm going to be the guinea pig.
1: ค่ะ guinea pig ภาษาไทยว่าอะไรนะคะอาจารย์หนูทดลองค่ะค่ะอาจารย์มาดี้จะเป็นหนูทดลองนะคะค่ะ
0: โอเค so I need a volunteer and this is going to be a very easy thing for you to do but you're going to have to come up here with me the thing I'm going to ask you to do is to write something very simple like one word or a simple phrase easy in Thai on the board
1: ค่ะก็ขอ
0: and then you're going to try to explain to me how to understand what that is because I don't read Thai at allNot a bit. So I'm going to ask a volunteer, please, to come and write something very easy for me. Then you're going to show me what it means. So can I?

0: would love to read, get from home, from internet, from medias, from magazine reading or something that they would like to, and then take just a short passage or just a few minutes to tell to his or her class. Maybe not everyone in one day, but maybe a few students in each period. Mm-hmm. And then, okay, take more time, maybe 1 month or 2 weeks or something like that. Try to get all the students brainstorm that what topics that they would like to learn more or deeply in that topic. Mm-hmm. And then try to let them like to do project work in another card or more that the teacher try to create, and let them do other activities, yeah, like a full skill. Mm-hmm. Okay, just mm-hmm. that. Thank you.
1: So there's a number of comments embedded in this one, including, again, the idea of students picking what they want to read, but also I like your idea about incorporating some reading into every class. That it become, even if it's just a little bit, maybe some classes it's a big part, other classes it's a smaller part, and linking it to the other skills, which we will also get at.
2: Incorporate คือเสริมนะคะเรื่องการอ่านเข้าไปในทุกคลาสเลยนะคะอาจจะอย่างที่เช่นที่อาจารย์พูดนะคะคือว่าอย่างเช่น5นาทีก่อนหมดเวลานะคะให้นักเรียนนําอะไรก็ได้ภาษาอังกฤษที่เลือกอยากจะอ่านนะคะชอบอ่านเนี่ยนำมาจากบ้านก็ได้แล้วก็มาอ่านนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าใช้ภาพประกอบนะคะซึ่งตรงนั้นนี่จะช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะภาพนี่จะช่วยแสดงให้เห็นถึงคือก็บอกเนื้อหาด้วยในทางหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้นักเรียนนี่สนใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นทำให้สนใจในการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะถ้ามีทั้งภาพแล้วก็เนื้อหาอยู่ด้วยกัน
1: Okay, I think with that, we conclude our first session. Those who are in Hua Hin will take a break as well as here in Bangkok. When we come back, we are going to look at pre, during, and post reading activities, things you can do with readings. So take a break, I believe about 20 minutes. We'll try to begin again at 10:30.
2: ตอนที่หนึ่งนะก็จบลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วยตอนที่สองนะคะ pre แล้วก็ during แล้วก็ post reading ค่ะ activities ขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์มิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะ

แสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะ

โดยนิ้วใครที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิ้วใครที่ไม่เสถียร นี้ว่านิ้วใครกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก็หลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป

2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือเทียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิ

0: กิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วย
1: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
1: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอา

0: คลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำตาไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีก

0: นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่

นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง a พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า
curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวชิงแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นR นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

ครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcosและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับsinครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcosและค่าsinลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นcosกําลัง2บวกsinกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcosและsinนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนที่4นะครับซึ่งในควอแดรนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบ
และค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือ sin ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทน pi ส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบ sin pi ส่วน4หารด้วย cos pi ส่วน4ครับและ sin และ cos pi ส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับ pi ส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหา

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะคะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรจีนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1 นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase T นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะ การสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่17กันยายน2569นะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าร่มยังได้ทำงานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นยังมีฝนค่อนข้างมากเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะวันนี้เจอฝนหนักมากได้นะคะฝนวันนี้เกิดจากอะไรไปดูกันค่ะปัจจัยสำคัญวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนและฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นได้อีกส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ17กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคอีสานก่อนโดยพื้นที่ฝนหนักมากอยู่ที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมถึงระนองและพังงาค่ะวันที่18กันยายนพื้นที่ฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับผลกระทบมากขึ้นโดยฝนหนักมากจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่19กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีระยองจันทบุรีและหลายจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยลงไปจนถึงฝั่งอันดามันค่ะส่วนวันที่20กันยายนฝนหนักมากจะเน้นบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงนี้จึงต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายแห่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยนะคะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงพื้นที่ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณภูเก็ตกระบี่และตรังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษที่ระนองและพังงานะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางอย่าลืมเผื่อเวลาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนค่อนข้างขยันค่ะเพราะว่ากระจายเกือบทั่วทั้งประเทศเลยลมก็ยังเป็นของที่ต้องติดตัวนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักและฝนสะสมนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยค่ะเดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองนะคะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะมาดูกันค่ะว่าฝนจะเดินทางไปที่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้ไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
5: แล้วถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ไทยสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มีคำสอนของใครเป็นแรงบันดาลใจบ้างคะคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะแล้วพลอยใสรู้ไหมคะว่านอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆอย่างเรามีคำสอนของใครเป็นแรงบันดาลใจได้อีกคะรู้ค่ะเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้ถ้าไม่เชื่อไปดูกันเลยค่ะ

วงสวรรค์ทะทรงสร้างสรรค์แผ่นดินพัฒนาสุดล้นเหลือทะทรงสอนหลักพ่อเพียงเลี้ยงจุนเจือทะทรงนำให้เชื่อในความดีทะจึงเป็นแสงใจไทยทั้งชาติทะทรงเป็นปราชญ์แห่งปราชญ์เหนือวิถีเราชาวไทยขอน้อมส่งเสด็จพระภูมิกราบอำลาสดุดีพ่อหลวงภูมิพล

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยาสุวรรณศรีชื่อเล่นว่าหนูนิค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นป.5โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีค่ะส่วนเรื่องโครงการหลวงหนูก็เคยไปตอนประมาณ 2-3 ปีที่แล้วประมาณป.2 ป.3 ค่ะ

สนใจก็เป็นโครงการนม UHT ค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบดื่มนมค่ะเพราะว่าถึงแม้หนูดื่มนมหนูก็ยังสูงขึ้นนิดนึงค่ะก็นมที่นั่นอร่อยมากแล้วก็ได้รู้วิธีทำต่างๆแล้วค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆมันผลิตยังไงแล้วมีทางไงใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงประมาณนี้ค่ะ

อนนี้งานอดิเรกของหนูงานยามว่างก็คือพวกหนูก็ได้ทำจิตอาสาตัดกล่องนมเพื่อเป็นหลังคาบ้านให้กับคนยากจนที่ไม่มีบ้านค่ะโรงเรียนเขาก็จะเอาไปให้คนยากจนที่ไม่มีบ้านเขาก็ทำเป็นหลังคาเพราะว่าหนูอยากช่วยเหลือคนต่างๆค่ะ

0: วงรัชกาลที่9บอกว่าเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องตอบแทนคุณประพฤติดีมีสัมมาอาชีวะมีความรู้ความสามารถถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวก็ถือว่าเราได้ทดแทนบุญคุณคนไทยทุกคนจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2511
1: การเป็นเด็กดีตามพ่อสอนการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อน
2: ๆใช่แล้วค่ะความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถทำได้และต้องทำด้วยนะคะ
1: เพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปลองใช้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

ฝนจะตกหนักต่อเนื่องบริเวณภูเขาสูงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะสัญญาณเตือนดินถล่มดังนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องบนพื้นที่ป่าต้นน้ำระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและน้ำมีสีขุ่นมีเสียงดังผิดปกติจากป่าต้นน้ำและสัตว์ป่าแตกตื่นหากสังเกตพบความผิดปกติดังกล่าวให้อพยพไปตามเส้นทางที่พ้นจากแนวการไหลของดินถล่มหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีทางน้ำไหลผ่านและกระแสน้ำไหลเชี่ยวหากจำเป็นให้ใช้เชือกผูกลำตัวแล้วยึดเชือกไว้กับต้นไม้ใหญ่ป้องกันการจมน้ำกรณีพลัดตกน้ำห้ามว่ายน้ำหนีให้หาต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะและปีนให้พ้นน้ำห้ามกลับเข้าไปบริเวณที่เกิดดินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายการปฏิบัติตนตามประกาศเตือนภัยรวมถึงการหมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติจะช่วยลดผลกระทบจากดินถล่มด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย784

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทยนับจากวันนั้นชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับทุกวันนี้ชาวบ้านหมากแข้งและใกล้เคียงยังคงจดจำพระเมตตาพระปรีชาสามารถของพระบ

รมชนกนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อย่างมิรู้ลืมพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างดั่งสายฝนหยาดรินชุ่มชโลมพื้นแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อปลายปีพุทธศักราช2514สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจการสร้างทางที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัสวิทยุแจ้งว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์นำผู้บาดเจ็บจากพื้นที่การสู้รบสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงทราบจึงรับสั่งว่าจึงทรงรับสั่งว่านำเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะไปด้วยในเหตุการณ์นั้นนายทหารผู้ใหญ่ได้กราบบังคมทูลทัดทานว่าที่นี่ไม่มีเสบัญชาการต้องรอเสพระองค์ทรงรับสั่งว่าฉันนี่แหละเสในขณะที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินเหนือจุดเกิดเหตุมีพลุสัญญาณสีแดงซึ่งแสดงว่าเป็นเขตอันตรายลงไม่ได้ระหว่างที่นักบินพยายามหาที่ลงที่ปลอดภัยอยู่นั้นทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงทุ้มๆว่าลงไปตรงนี้แหละนักบินจึงตัดสินใจนำเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงตรงกลางป่าที่มีที่ว่างพอจะลงได้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วทรงสาวพระบาทเข้าหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงหิ้วกระเป๋ายาวิ่งตรงไปยังผู้บาดเจ็บยังไม่ทรงกลัวอันตรายเช่นเดียวกันสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงคุกเข่าอยู่ข้างๆผู้บาดเจ็บทรงจับรอบๆแผลที่ถูกกระสุนปืนโดยไม่ทรงรังเกียจเลยแม้แต่น้อยภาพที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์สุดตื้นตันใจในยามนั้นคือภาพที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประคองทหารผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งอย่างไม่ถือพระองค์พระองค์ทรงส่งถึงมือหมออย่างปลอดภัยนี่คือพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรคนไทยเป็นชนชาติที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงบริบูรณ์พร้อมในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2518ที่อำเภออรัญญประเทศยังมีภาพที่คนไทยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10พระองค์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมานานะจากเหตุการณ์ทหารไทยปะทะกับเขมรแดงที่บุกล้ำชายแดนมีชาวบ้านล้มตายกันมากพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจและทรงแนะนำการวางแผนการต่อสู้ในพื้นที่อันตรายทรงประทับรับฟังการบรรยายบนโรงเรียนกับเก้าอี้นักเรียนอย่างไม่ถือพระองค์เพราะในพื้นที่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะเสด็จพระราชดำเนินรู้ล่วงหน้าแค่ชั่วโมงเดียวจึงไม่มีพระเก้าอี้ให้ประทับแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงตำหนิแต่ประการใดก่อนจะเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้ทรงรับสั่งกับพลเอกนพดลวัฒโนไทยนายทหารที่กราบทูลถวายรายงานเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยต้องรักษาไว้ให้ได้พระสุรเสียงนี้ยังดังก้องอยู่ในหัวใจของเหล่าทหารอบอุ่นและซาบซึ้งเหลือเกินพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระ
ระองค์

0: ทรงรักประเทศชาติกับประชาชนยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองทรงตรัสเสมอว่าความปลอดภัยและสันติสุขของประชาชนคือเป้าหมายที่สำคัญ
1: จุดยืนของชาติของกองทัพโดยยกความปลอดภัยของราษฎรมาเป็นหลักและการปฏิบัติงานอย่างที่ปฏิบัติงานมาไม่ใช่แต่ว่าถือปืนไปรบไปยิงเขาอย่างเดียวสงครามคือทั้งการเรื่องการมวลชนเรื่องจิตวิทยาเรื่องการข่าวเรื่องการพัฒนาเรื่องการทำให้ชีวิตและพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทุกคนสบายใจและนำทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดอย่างที่พูดว่าทุกคนก็อยู่เป็นนักรบเพื่อสันติสุข
0: ปัจจุบันแม้ไม่ได้รบด้วยอาวุธแต่พระราชภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพระราชปรีชาญาณอันลึกซึ้งดังเช่นการรบกับสงครามชีวภาพสงครามเชื้อโรคโควิด-19ศัตรูที่มองไม่เห็นตัวที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกจนบางประเทศประชาชนเสียชีวิตเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่ประเทศไทยกลับได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีการวางแผนและการจัดการเป็นที่หนึ่งของโลกพระองค์ทรงวางแผนป้องกันและแก้ไขด้วยพระสติปัญญาเป็นเลิศพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกด้านเพื่อปกป้องอาณาราษฎรให้ปลอดภัยเขาตายเท่าไหร่เราตายเท่าไหร่นี่คือบทพิสูจน์พระราชอัจฉริยภาพแห่งพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของปวงชนชาวไทยผู้ทรงห่วงใยประเทศชาติและประชาชนเสมอมาพระองค์ได้พระราชทานอากาศยานสมรรถนะสูงแบบเซสนา 182T จำนวน3เครื่องเข้าประจำการในกองทัพบกเพื่อภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนพระราชปรีชาญาณในพระองค์จะเป็นครอบแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่จะคุ้มครองปกป้องประเทศชาติและประชาชนให้ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ผิดวิธีการจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติอีกทั้งป่าชายเลนประการสำคัญของพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตรจนเกิดปัญหาดินเค็มและผลผลิตได้รับความเสียหายนำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาเพื่อปักหลักหาที่ทำกินใหม่ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคม

พุทธศักราช2524ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริคืนโดยทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลภายใต้แนวคิดการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลบูรณาการความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับผู้ปัญญาคนในท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้บริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกป่าทดแทนการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่บริเวณแนวคายรวมไปถึงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินทำให้ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนมีพื้นที่ป่าบกมากถึง11,370 ไร่พลิกภูเขาร้างแล้งกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่รอยต่อบริเวณเชิงเขากับป่าชายเลนมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายทั้งการพืชเศรษฐกิจการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนพื้นที่ตลอดชายฝั่งได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสร้างสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่รวมถึง1,300 ไร่และยังมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลมุ่งเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างบ้านป่าจัดตั้งธนาคารปูไข่ส่งเสริมการอนุรักษ์ปะการังและหญ้าทะเลในพื้นที่กว่า926ไร่ตัวชี้วัดความสำเร็จคือพายุสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์หวนคืนถิ่นปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีจากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลตลอด32ปีทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 700,000 คนเลยทีเดียวอ่าวคุ้งกระเบนพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนับเป็นรางวัลจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหาภัยแล้งนะคะนั่นก็คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำค่ะ

0: สาเหตุก็มาจากเช่นปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยหรือว่าฝนตกไม่ตามฤดูกาลนั่นเองนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไปจนถึงพืชผลการเกษตรก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวิธีการรับมือแล้วก็การลดผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งมาฝากค่ะ
1: เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำฝักบัวหรือชักโครกจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงหมั่นตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมีให้มีน้ำรั่วซึมหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำงดทำนาปรังและไม่ปลูกพืชที่ใช้น้ำมากในช่วงฤดูแล้งเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับผลผลิตหรือเลี้ยงสัตว์แทนการเพาะปลูกพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
0: คุณผู้ชมคะการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งนะคะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าจะสามารถช่วยลดวิกฤตการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะด้วยปริมาณรถที่มากขึ้นในแต่ละวันนะคะทำให้การจราจรติดขัดก็ทำให้หลายคนค่ะหันมาโดยสารทางเรือแทนรวมไปถึงการท่องเที่ยวทางน้ำก็ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยนะคะจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำค่ะลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติในการโดยสารทางเรือรวมไปถึงคำแนะนำถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการโดยสารเรือโดยเลือกใช้บริการเรือโดยสารที่มีสภาพปลอดภัยไม่บรรทุกน้ำหนักเกินหากมีประกาศเตือนพายุหรือคลื่นลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่อุ้มน้ำและถอดง่ายยืนรอเรือบนฝั่งหรือท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยไม่ยืนบนโป๊ะที่มีคนจำนวนมากเพราะเสี่ยงต่อการเกิดโป๊ะพลิกคว่ำรอให้เรือจอดเทียบท่าจึงเดินขึ้นลงเรืออย่างเป็นระเบียบไม่ลุกขึ้นยืนพร้อมกันพร้อมกระจายการนั่งให้สมดุลไม่นั่งกราบเรือหรือท้ายเรือเพราะอาจจะทำให้เรือล่มได้ที่สำคัญควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่โดยสารเรือหากพลัดตกน้ำจะได้พยุงตัวลอยน้ำรอการช่วยเหลือสำหรับการแก้ไขเหตุฉุกเฉินกรณีเรือเอียงให้ยึดจับพนักที่นั่งให้มั่นพร้อมขืนอาการเอียงของเรือไม่ให้น้ำหนักไปรวมอยู่ทางกราบเรือด้านที่เอียงเพราะจะทำให้เรือล่มได้หากพลัดตกน้ำหรือเรือล่มให้รีบออกห่างจากเรือเพื่อป้องกันกระแสน้ำดูดและอันตรายจากใบพัดเรือถอดสิ่งของที่ถ่วงน้ำหนักออกพร้อมใช้ขาทั้งสองข้างตีน้ำและหาที่ยึดเกาะซึ่งลอยน้ำได้ไว้พยุงตัวรอการช่วยเหลือไม่ว่ายน้ำเข้าฝั่งด้วยตนเองเพราะอาจเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิตหากพบเห็นคนจมน้ำให้ปฏิบัติตามหลักตะโกนโยนยื่นโดยตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ว่ายน้ำเป็นโยนวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้ผู้ตกน้ำยึดเกาะพยุงตัวหรือยื่นวัสดุเช่นเข็มขัดกิ่งไม้เชือกให้ผู้ประสบเหตุยึดจับเพื่อดึงตัวกลับเข้าฝั่งที่สำคัญหากไม่มีทักษะในการว่ายน้ำไม่ควรลงน้ำไปช่วยเหลือผู้พลัดตกน้ำด้วยตนเองเพราะจะจมน้ำเสียชีวิตได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเรียนรู้วิธีโดยสารเรืออย่างปลอดภัยและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินทางน้ำอย่างถูกวิธีค่ะก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยทางน้ำรวมเราสามารถที่จะเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถ

ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโทม่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: วันนี้นะคะได้สอนเรื่องสมบัติของสารและการจำแนกสารซึ่งมีเนื้อหาในเรื่องสมบัติของสารนั้นทั้งหมด3ด้านด้วยกันใน3ด้านนั้นก็ได้แก่ในส่วนของสถานะของสารการละลายน้ำของสารแล้วก็ความเป็นกรดเป็นเบสของสารซึ่งในการสอนนั้นจะใช้หลักการการที่นำสิ่งของรอบตัวนำสารเคมีรอบตัวในชีวิตประจำวันมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนสาเหตุที่สอนแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องการให้นักเรียนนั้นได้ใช้สิ่งรอบตัวแล้วรู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีประโยชน์อย่างไรเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะหลายๆครั้งครูที่สอนวิทยาศาสตร์จะมีความรู้สึกเหมือนกันว่านักเรียนไม่ได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้แต่ใช้ความเคยชินในชีวิตประจำวันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันได้เราก็จะเห็นว่าในภาพเราจะเห็นสารต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีมากมายนะคะสารต่างๆที่อยู่รอบตัวเราวันนี้เราจะเรียนเรื่องไม่ไกลตัวเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันอยู่รอบๆตัวเราแต่ในบางครั้งสิ่งเหล่านั้นเรากลับไม่ได้ใกล้ชิดเรามองผ่านแล้วก็มองเลยไปโดยไม่ได้คิดพิจารณาอย่างใกล้ชิดวันนี้เราจะไปดูว่าสารต่างๆอยู่รอบตัวเรานั้นมีคุณสมบัติอย่างไรหรือมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอย่างไรบ้างสิ่งที่เห็นในภาพนะคะมีตั้งแต่นมสดทุกคนต้องดื่มเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงกระดูกนะสบู่ก้อนใช้ตอนอาบน้ำในชีวิตประจำวันเมล็ดข้าวสารซึ่งพอหุงออกมาแล้วมันก็คือข้าวสวยหรือข้าวสุกที่นักเรียนได้รับประทานเป็นอาหารในการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะจะมีการใช้สิ่งของต่างๆสิ่งของรอบตัวเหล่านั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนได้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นมีนมสดที่นักเรียนได้ดื่มหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้อยู่รอบตัวประมาณ10ชนิดด้วยกันหลังจากนั้นนำสิ่งของทั้ง10ชนิดนี้มาให้นักเรียนนั้นได้ลองจำแนกสารซึ่งเราก็จะพบด้วยตัวเองว่าเด็กไม่สามารถที่จะจัดได้ตามพื้นฐานความรู้ที่มีเด็กก็จะมีการจัดผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นส่วนสำคัญที่ครูจะต้องให้ความรู้จึงจะเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนได้ค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: น้ำมัน
0: พืชแล้วตอนเช้าๆหลังจากแปรงฟันแล้วบางคนอาจจะก้วมปากด้วยเก่งมากน้ำยาบ้วนปากนะคะอากาศไม่ดีถ้าอากาศไม่ดีมีกลิ่นเหม็นเราก็ต้องใช้สเปรย์ปรับอากาศถูกต้องค่ะเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงต้องดื่มนมนะอันนี้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมสดก็ได้ในถาดใบนี้นะคะก็ยังมีอะไรเอ่ย
1: สำลี
0: สำลีเอาไว้ทำความสะอาดบาดแผลนะคะมีข้าวสารนะคะหุงเอาไว้รับประทานได้สบู่ก้อนผงซักฟอกแล้วนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างหนึ่งของนักเรียนอย่างโน้ตเอาละในลูกโป่งนี้บรรจุด้วยนี่อยากให้นักเรียนช่วยแบ่งกลุ่มเราจะแบ่งสารเหล่านี้ตั้งหลายชนิดอย่างไรให้เป็นกลุ่มเป็นพวกไหนใครจะเป็นอาสาสมัครได้1คนตอนนี้1คนเป็น2คนงั้น2คนนี้ลองปรึกษากันดู2คนนี้ปรึกษากันดูนะคะว่าจะแบ่งสารออกมาเป็นกลุ่มได้อย่างไร
2: อันนี้ละลายได้อยู่อันนี้เปรี้ยวอยู่อันนี้

0: ักเรียนสามารถแบ่งออกมาได้กี่กลุ่มคะ
1: 3กลุ่มครับ
0: ถ้าอย่างนั้นบอกเกณฑ์มิดสักนิดนึงว่าหนูใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง
1: อันนี้คือของเหลวของแข็งแล้วก็ก๊าซครับ
0: แต่มิดมีข้อสงสัยนะคะว่าทำไมเกลือน้ำตาลผงซักฟอกอยู่ในของเหลวคะ
1: เพราะถ้าเอาน้ำตาลทั้งไปต้มกับน้ำร้อนมันจะกลายเป็นน้ำได้ครับ
0: คนอื่นๆรู้สึกยังไงคะน้ำตาล

0: จะเป็นของเหลวได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้หรอคะได้หรือไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ไม
1: ่
2: ได
0: ้อะไรสิไหนใครว่าเป็นของเหลวได้น้ำตาลเป็นของเหลวได้ยกมือโอ้ใครว่าน้ำตาลเป็นของเหลวไม่ได้ตอนนี้มี2เสียงนะคะน้ำตาลเป็นของเหลวได้กลับไม่ได้ไปดูชิ้นต่อไปค่ะชิ้นต่อไปเพื่อนแบ่งให้เป็นผงซักฟอกผงซักฟอกเป็นของเหลวจากตามที่แบ่งผงซักฟอกเป็นของเหลวได้ไหมคะได้บางคนก็บอกว่าได้บางคนก็ตอบว่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วของแข็งของเหลวและกาวต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะสามารถจัดกลุ่มได้
3: สำหรับการสอนเรื่องสถานะของสารจริงๆแล้วการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องของจินตนาการเรื่องของโมเลกุลเรื่องของอนุภาคของสารมักจะเป็นเรื่องที่เห็นได้ยากเพราะว่าเป็นการสอนสิ่งที่ไม่เห็นให้นำมาเห็นดังนั้นเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นการสอนเรื่องสถานะซึ่งจะต้องมีทั้งสิ้น3สถานะได้แก่ของแข็งของเหลวก๊าซจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สิ่งจำลองภาพเพื่อเด็กเห็นได้ชัดเจน
0: มิตรจะต้องให้นักเรียนรู้จักกับสถานะของสารคือของแข็งของเหลวและก๊าซก่อนมิตรมีแบบจำลองนะสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนค่ะมารับอุปกรณ์จะหยิบกล่องไหนก็ได้ค่ะกลุ่มละ1กล่องค่ะกลุ่มละ1กล่องไปเป็นกล่องใบเล็กๆสีเหลืองข้างในบรรจุด้วยอะไรคะข้างในบรรจุด้วยขวดเขียวแต่ถ้านักเรียนสังเกตอ่าแต่ละกลุ่มยกตัวเขียวของตัวเองขึ้นตัวเขียวของทุกกลุ่มดูให้ดีสิจำนวนเท่ากันไหม
1: ไม่เท่า
0: เลยนะคะมีขวดเขียวที่มีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มนี่กำลังสมมุติให้ถั่วเขียวแต่ละเมล็ดเป็นอนุภาคของสารเป็นอนุภาคคือส่วนที่เล็กที่สุดของสารใครได้ถั่วเขียวที่เขย่าไม่ได้ยกมือสิคะเอายกขึ้นมาเขย่าสิเขย่าได้ไหมไม่มีเสียงเขย่าเลยเขย่าไม่ได้ก็เลยสังเกตรูปร่างถั่วเขียวที่ในกล่องถ้าหนูคาดเดาระหว่างของแข็งของเหลวและก๊าซหนูจะให้เป็นอะไร
4: ของแข็งครับ
0: ทำไมหนูให้เป็นของแข็งคะ
4: เพราะว่าในนี้มีถ้วยมากเปรียบเสมือนของแข็งที่มีอนุภาคมาก
0: อนุภาคมากแล้วอนุภาคมีระยะอยู่ชิดหรือห่างกัน
4: ชิด
0: อยู่ชิดกันจนเมื่ออยู่ชิดกันมากๆรูปร่างของเขาเปลี่ยนได้ไหม
4: ไม่เปลี่ยนคร
0: ับ ไม่เปลี่ยนนะพิสูจน์อีกครั้งหรือลองขยับดูสิคะเปลี่ยนรูปร่างไหมคะข้างใน
4: ไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนแล้วมาเทียบกับของมิ้นเห็นไหมคะของมิ้นขยับไปมาของมิ้นเปลี่ยนรูปร่างได้
3: มิตรก็มองว่าอุปกรณ์ใกล้ตัวที่เห็นง่ายๆก็จะเป็นพวกเมล็ดพืชสิ่งที่คล้ายๆกับอนุภาคหรือโมเลกุลในที่นี้ที่การสอนครั้งนี้ก็ใช้เมล็ดถั่วเขียวเพราะว่าเมล็ดถั่วเขียวเมื่อนำมาบรรจุกล่องกล่องที่บรรจุได้แน่นเมื่อมีการเขย่าจะพบว่าถั่วเขียวไม่สามารถที่จะมีการเคลื่อนที่หรือเขย่าได้ซึ่งเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ว่านั่นคือสถานะของของแข็งพบว่าการทำแบบนี้เด็กสามารถจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเราสามารถจะจำลองออกมาได้3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเด็กจะสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน
0: งั้นเรามาดูอีกสถานะหนึ่งสถานะที่2เราเขย่าดูที่เหลืออีก2สถานะจะมีเมล็ดถั่วเขียวแบบครึ่งกล่องของใครได้แบบครึ่งกล่องอ๋อดีใต้ตัวนี้เองได้แบบครึ่งกล่องถ้าแบบครึ่งกล่องลองขยับสิเปลี่ยนรูปร่างได้ไหมคะ
1: เปล
0: ี่ยนแล้วเนี่ยลองเทกับคว่ำลงสิคะไหลไหมคะ
1: ไหล
0: ทาเทกับก้อนอีกด้านค่ะไหลไหมคะ
1: ไหล
3: มิตรมีน้ำซึ่งใส่สีผสมอาหารเป็นสีเขียวเมื่อมิตรเทน้ำสีเขียวนี้
0: ใส่ลงในขวดรูปร่างเหมือนขวดน้ำซึ่งเป็นของเหลวเมื่อเทใส่ภาชนะที่เป็นขวดรูปร่างเหมือนขวดมิดเทออกจากขวดนี้นะคะใส่ลงในบิ๊กเกอร์เขาเปลี่ยนรูปร่างค่ะเขารูปร่างเหมือนกับ
1: บิ๊กเกอร
0: ์มิดเปลี่ยนใหม่อีกค่ะเทต่อจากบิ๊กเกอร์ลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมรูปร่างของน้ำเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งรูปร่างเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นแสดงว่าน้ำจะเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที
1: ่บรรจุ
0: เอาล่ะได้แล้วนะคะของแข็งของเหลวเราขาดอะไรอย่างหนึ่ง
1: ก๊าซ
0: สำหรับการน้ำจะอยู่ในกล่องที่มีเมล็ดถั่วเขียวมีจำนวนน้อยที่สุดเราเขย่ามันก็จะยิ่งมีพื้นที่เยอะขึ้นเพราะมีจำนวนอนุภาคน้อยก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วเอาล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อหยิบสเปรย์ปรับอากาศขึ้นมาในกระป๋องสเปรย์ปรับอากาศนี้ข้างในจะบรรจุด้วย
1: ก๊าซ
0: เดี๋ยวเพื่อนจะฉีดสเปรย์ขึ้นไปแล้วเราสังเกตนะคะสังเกตการที่พ่นออกมาฉีดได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นสิ่งที่ออกมาสิ่งที่ออกมาจากกระป๋องสเปรย์นี้ก็คือก๊าซสถานะเป็นก๊าซไม่เฉพาะแต่ในกระป๋องสเปรย์ซึ่งบรรจุด้วยก๊าซลูกโป่งอีกลูกโป่งสิลูกข้างในลูกโป่งบรรจุด้วยบรรจุด้วยก๊าซหรือที่เมื่อกี้สักครู่นี้เพื่อนเรียกว่า
1: อากาศ
0: เพราะฉะนั้นสถานะที่3ที่อยู่ข้างในที่เราบรรจุอยู่ก็คือก๊าซนั่นเองแล้วนักเรียนจะเห็นว่ารูปร่างเมื่อใส่ลงในลูกโป่งบรรจุในลูกโป่งรูปร่างเหมือนกับ
1: ลูกโป่ง
0: ครับเหมือนกับลูกโป่งเมื่อสักครู่นี้บรรจุอยู่ในกระป๋องและเป็นกระป๋องสเปรย์รูปร่างเหมือนกับ
4: กระป๋องสเปรย์ครับ
0: เหมือนกับกระป๋องสเปรย์ดังนั้นสิ่งที่เป็นก๊าซจะมีรูปร่างที
4: ่ไม่แน่นอน
0: ไม่แน่นอนเก่งมากตบมือให้คนเก่งทุกคนค่ะ
3: สำหรับการที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานะของสารแล้วเราก็จะมีการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบที่จะกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนุกสนานเร้าใจแล้วก็สามารถตรวจสอบเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการใช้กระบวนการเกมเกมเป็นสิ่งที่เล่นแล้วเด็กๆชอบมันจะไม่มีการล้าสมัยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงนำเกมเกี่ยวกับการใบ้คำเข้ามาใช้และเพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนได้มีความรู้จริงจึงต้องมีคำกุญแจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือที่เรียกง่ายๆว่าคีย์เวิร์ดสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องคือในคำใบ้นั้นต้องมีคำว่าของแข็งของเหลวและก๊าซ
0: เดี๋ยวจะต้องขึ้นคำกุญแจก่อนนะต้องบอกเขาก่อนว่าเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซหลังจากนั้นก็อธิบายจะให้ใครเห็นนะเป็นความลับนะเห็นแล้วยิ้มนิดนึงไม่แน่ใจว่าอะไร
4: เป็นของเหลวเอาไว้ทำความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหาร
0: ตอบว่า
4: น้ำยาล้างจาน
0: น้ำยาล้างจานถูกไหมคะ
4: ถ
0: ู
4: กค่ะ
0: ถูกค่ะตบมือให้ครูที่หนึ่งค่ะ
2: เป็นของเหลวที่พึ่งชอบไปตอมเกสรดอกไม้เป็นน้ำ
4: น้ำหวาน
0: ถูกไหมคะน้ำหวาน
2: ครับ
0: ถูกค่ะ
5: สถานะเป็นก๊าซพืชใช้ในการสังเคราะห์แสงคลอโรฟิลออกมาจากท่อไอเสียของรถคาร์บอนไดออกไซด์ถูกครับ
0: ถูกค่ะ

สมบัติของสารนั้นมีหลายแบบสมบัติที่1ที่เราสอนไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของสถานะของสารสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของ

0: การละลายน้ำสำการละลายของสารนั้นจะพยายามเชื่อมโยงให้เข้ามาใช้ได้กับชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าในภาวะปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรณีพิบัติก็ตามเป็นเรื่องของความรู้ที่ควรจะให้กับนักเรียนดังนั้นมิตรจึงพยายามเชื่อมโยงให้เรื่องของการละลายน้ำเข้ามาสู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ได้มิตรสมมติว่าในอ่างนี้เป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำหนึ่งสายแม่น้ำนั้นใสสะอาดเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับทุกๆคนแต่แล้วผ่านมาวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหนูจ๋าหนูเป็นเด็กคนแรกหยิบสิ่งของที่อยู่ในถาดนี้สักหนึ่งอย่างทิ้งลงไปในแม่น้ำวันหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็ทิ้งสิ่งของชิ้นที่หนึ่งเป็นแก้วใช่ไหมคะแก้วพลาสติกลงไปในน้ำค่ะไปเลือกมาให้เด็กอีกหนึ่งคนค่ะเด็กคนที่สองถูกเลือกและออกมาแล้วหนูจะหยิบสิ่งใดทิ้งลงในแม่น้ำเด็กคนที่สองหยิบให้เพื่อนดูสิคะหนูหยิบอะไรมาคะ
1: หยิบตะปูครับ
0: เป็นตะปูค่ะเป็นเศษเหล็กนะคะทิ้งลงในแม่น้ำจุ๊บไปชวนเพื่อนคนที่สามมาค่ะดูสิเดี๋ยวคนที่สามจะมาทิ้งสิ่งใดลงในแม่น้ำเชิญให้เพื่อนดูสิคะเป็นเศษไม้ค่ะเป็นเศษไม้เล็กๆแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะหมายถึงไม้ขนาดใหญ่ก็ได้ทิ้งลงในแม่น้ำบุคคลต่อไปมันคืออะไรคะเศษโฟมซึ่งเรามักใช้ใส่อาหารกันอยู่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเขาก็หย่อนลงไปนี่รู้สึกว่าจะล้นแล้วค่ะแม่น้ำของเราล้นแล้วขณะนี้แม่น้ำของเรามีสิ่งของล้ออยู่เต็มไปหมดเลย
2: เปรียบอ่างแก้วเหมือนกับแม่น้ำสายหนึ่งคือเรากำลังเชื่อมโยงในห้องเรียนให้เหมือนกับชีวิตประจำวันนักเรียนแต่ละคนก็จะนำสิ่งของหย่อนลงไปในอ่างน้ำซึ่งเปรียบเหมือนเขากำลังทิ้งสิ่งของบางอย่างลงไปในแม่น้ำเพื่อต้องการให้เห็นว่าถ้านักเรียนทิ้งสิ่งของลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นละลายได้หรือละลายไม่ได้ก็ตามจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม
0: ไม่ให้ทิ้งนะคะเพราะตอนนี้แม่น้ำของมิตรล้นไปด้วยสิ่งของต่างๆบอกกับเพื่อนซิว่าภาพที่หนูเห็นคืออะไรภาพที่หนูเห็นเป็นอย่างไร
1: ลบครับ
0: ลบมีสิ่งของเป็นยังไงลูก
1: เยอะมากครับ
0: เยอะมากสิ่งของเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรอยู่ในน้ำ
1: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กอะครับ
0: มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กทั้งลอยและ
1: จมครับ
0: อยู่ในน้ำเมื่อเวลาผ่านไปจากวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งต่อเรามาทดลองกันก่อนดีไหมครับดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตรวจสอบสารนะคะมีสารตัวอย่างให้นักเรียน4ชนิดด้วยกันชนิดที่1ที่เราจะตรวจสอบกันได้แก่เกลือนะคะชนิดที่1เกลือชนิดที่2ถั่วงอกชนิดที่3อะไรคะถั่วงอกเจ๋งมากและชนิดที่4ทรายนะคะเป็นทราย4อย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรหนอที่ละลายน้ำได้บ้างหรือไม่ละลายหรือละลายได้ดี
3: นี่ผงซักฟอกนายหลังวะอ๋อนี่น้ำตาลอันนี้รู้สึกว่าจะละลายบ้างเพราะว่าเม็ดสีที่อยู่ข้างล่างนี่ไม่ละลายเลยส่วนเกลือน้ำตาลคงจะละลายไปหมดแล้ว
4: ดูดิทรายไม่ละลาย
3: ทรายกับหินไม่ละลายเลย
5: เกือบดูหมดซักฟอกนี่กลางขึ้นแล้วนี่ดูดิทรายก้นไว้ถึงปุ๋ยแล้ว
0: ที่ได้เราจะสรุปสารออกมาเป็น3กลุ่มนะคะสารที่ละลายดีได้แก
6: ่เกลือน้ำตาล
0: ใช่ต้อง2อย่างนะคะคือเกลือและน้ำตาลสารที่ละลายได้บ้างได้แก
6: ่โอคาโ
0: ฟและสารที่ไม่ละลายเลย
6: ทราย
0: ได้แก่ทรายและก้อนหินซึ่งเราก็จะเชื่อมโยง

0: องกลับมาถึงแม่น้ำสายเดิมของเราว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำของเราดังนั้นการละลายน้ำที่เราได้ทำการทดลองจะเชื่อมโยงกับแม่น้ำว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างจากภาพที่นักเรียนเห็น3ภาพนี้มีทั้งปลาตายสวนผักที่มียาฆ่าแมลงน้ำที่มีขยะลอยอยู
1: ่เอ๊ะแล้วทำไมภาพนี้ถึงมีขยะลอยอยู่เยอะแยะเลยในน้ำ
2: คิดสิ
0: มนุษย์มักง่าย
2: คิดว่าคนที่เวลาเขาทิ้งขยะเนี่ยเขาไม่เห็นถังขยะหรือยังไง
3: สงสารชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างๆครับคงเหม็นหน้าดูครับ
1: สงสารสงสารคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่รอบๆเพราะขยะเหล่านี้จะเกิดการ
3: เหม
1: ็นเน่าขึ้นมิกก็เลยกังวลไปถึงในอ่างนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้กะหล่ำปีในอ่างนี้จะเน่าไหมคะ
4: เน่า
1: เวลาผ่านไปอย่างที่มิกบอก1วัน2วัน3วัน4วันถ้าเราทิ้งกะหล่ำปีของเราไว้อย่างนี้สารต่างๆที่เราได้ทิ้งลงไปในแหล่งน้ำย่อมเกิดการละลายการปนเปื้อนอยู่ในสายน้ำนั้นในที่สุดก็จะส่งผลให้น้ำสกปรกแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ต่างๆเกิดความสกปรกได้และสุดท้ายมีเพื่อนที่น่ารักของเรามาช่วยกันบอกว่าเราทุกคนต้องช่วยกัน
5: รักษาความสะอาดในแม่น้ำ
0: ในความเป็นกรดกับความเป็นเมตรนั้นเราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้กระดาษที่เราเรียกกันว่ากระดาษกระดาษลิตมัสซึ่งมีทั้งหมด2สีด้วยกันสีแรกก็คือสี
6: น้ำเงิน
0: ในมือนี้คือสีน้ำเงินนะคะส่วนอีกสีหนึ่งก็คือสี
6: แดง
0: ซึ่งมิตรมีเทคนิคง่ายๆจะให้นักเรียนจำก็คือกรดเลสเบสบรู
7: การสอนเรื่องกรดและเบสจะให้นักเรียนนำสารที่นักเรียนสนใจเพราะในบางครั้งถ้าครูกำหนดเองสารบางตัวยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นน้ำขี้เถ้าน้ำปูนใสในบางครั้งเด็กไม่รู้จักเราสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่นักเรียนสนใจสิ่งที่อยู่กับชีวิตประจำวันของเด็ก
0: จากเมื่อชั่วโมงที่แล้วปิดให้การบ้านไปให้นักเรียนนำสารมาตรวจสอบกันว่าสิ่งต่างๆรอบตัวในบ้านสารเคมีอยู่ในบ้านนั้นนักเรียนอยากรู้ว่าสารใดเป็นกรดบ้างสารใดเป็นเบสบ้างคนแรกนำอะไรมาคะ
8: ผงซักฟอกครับ
0: ผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกนี่ใช้เป็นสารซักล้างเนาะในชีวิตประจำวันดาก้อนลูกเอาอะไรมาจ๊ะ
9: มะนาวครับ
0: มีมะนาวคนต่อไปเป็น
10: น้ำอัดลมครับ
0: แล้วทำไมหนูถึงนำน้ำอัดลมมาวันนี้คะ
10: ผมชอบกินผมอยากรู้ว่ามันเป็นกรดหรือมันเป็นเบสครับ
0: นั่นสิมิตรก็อยากรู้เหมือนกันแล้วของหนูล่ะคะนำอะไรมา
11: เอาเกลือครับ
0: เป็นเกลือนะคะใช้ประกอบอาหารใช้ปรุงอาหารคนต่อไปมีอะไรมาลูก
12: น้ำยาบ้วนปากครับ
0: น้ำยาบ้วนปากใช้อยู่เป็นประจำวันและคนสุดท้ายนำอะไรมาคะนี
13: ่น้ำส้มสายชู
0: น้ำส้มสายชูเอ๊ะใช้ทำอะไรได้คะน้ำส้มสายชู
13: คืออาหาร
0: ใช้ปรุงอาหารใช้ประกอบอาหารเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรวจสอบกันว่าแต่ละชนิดมีความเป็นกรดหรือเป็นเบสอย่างไรบิดมะนาวของดาก้อนลงไปเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสักประมาณ100เอาล่ะเทเกลือลงไปนะคะตรวจสอบน้ำอัดลมใช่ไหมคะดาก้อนครับหนูหยดน้ำอัดลมลงไปทั้งกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ำเงินกระดาษลิตมัสสีแดงสีแดงได้สี
14: แดง
0: สีแดงก็ยังเป็นแดงอยู่ส่วนสีที่เป็นสีน้ำเงินถ้าสังเกตดูได้เปลี่ยนกลายเป็นสี
14: แดง
0: สีแดงดาวก้อนเหลือเชื่อมากเลยน้ำอัดลมกลายเป็นสีแดงทั้ง2แผ่นในกระดาษลิตมัสเราจะพยากรณ์ว่าอะไรดีน้ำอัดลมมีความเป็น
15: กรดครับ
7: จากการตรวจสอบแล้วเราก็จะเชื่อมโยงไปสู่อุปกรณ์บางชิ้นที่เมื่อเด็กไม่มีแล้วจะทำอย่างไรหากเด็กต้องการรู้และนำไปตรวจสอบจริงที่บ้าน
0: แล้วถ้าสมมติว่ามิตรไม่มีกระดาษลิตมัสล่ะไม่มีกระดาษลิตมัสแต่เมื่อกลับไปที่บ้านมิตรอยากรู้ว่าสารเคมีที่มีอยู่ในบ้านสิ่งใดเป็นกรดสิ่งใดเป็นเบสเป็นกลางแต่มิตรไม่มีกระดาษลิตมัสเลย และมิตร

0: จะใช้สิ่งที่มีอยู่ที่บ้านถ้ามิตรมีผักอยู่3ชนิดชนิดที่1แตงกวาชนิดที่2ผักบุ้งชนิดที่3กะหล่ำปีสีม่วงนักเรียนเลือกอะไรคะผัก3ชนิด
1: กะหล่ำปีสีม่วงครับ
0: ทำไมเธอจึงคิดว่าน่าจะเป็นกะหล่ำปีสีม่วง
1: เดาเอา
0: เดาเอาแสดงว่ายังไม่รู้ชัดถ้าจะให้แน่ใจต้องทำอย่างไรดีต้องทดลองเอาล่ะกะหล่ำปีใส่ลงไปค่อยๆบดค่ะค่ะเสร็จแล้วนักเรียนนำกระดาษกรองใส่ลงไปค่ะเพื่อซับความเป็นสีม่วงใช้น้ำมะนาวหยดลงไปซิเพราะฉะนั้นกะหล่ำปีสีม่วงใช้ตรวจสอบความเป็นกรดนะคะและความเป็นเบสได้เด็กใช้กระดาษชุบน้ำของกะหล่ำปีสีม่วงแล้วเมื่อหยดน้ำมะนาวลงไปก็จะเปลี่ยนสีกระดาษนั้นซึ่งเมื่อเด็กได้ข้อมูลตรงนี้ได้ความรู้ตรงนี้ก็สามารถนำไปใช้ต่อที่บ้านได้ไปใช้ตรวจสอบทดลองเองที่บ้านได้โดยไม่เกิดอันตรายกับนักเรียนจากการทดสอบสารในชีวิตประจำวันของเราขณะนี้นักเรียนรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นกรดสิ่งใดเป็นเบสมิตรอยากจะเชื่อมโยงไปถึงส่วนที่เป็นน้ำอัดลมว่าจากการที่นักเรียนรู้ว่าน้ำอัดลมนั้นมีคุณสมบัติเป็นกรดเพราะฉะนั้นในบางครั้งเวลาที่เราดื่มน้ำอัดลมเวลาที่ท้องว่างอยู่เวลาที่ท้องว่างนักเรียนจะรู้สึกว่ามีอาการ
2: ปวดท้อง
0: สาเหตุที่เป็นเช่นนี้นักเรียนรู้ไหมเพราะอะไรตัวนี้ตอบได้เพราะอะไรคะ
3: เพราะน้ำอัดลมเป็นกรดครับ
0: เพราะน้ำอัดลมเป็นกรดมันจึงมีคุณสมบัติในการกัดกระเพาะนะคะเพราะว่ากรดจะมีคุณสมบัติในการกัดก่อน
4: ชอบการทดลองเรื่องสารละลายครับเพราะว่าในการทดลองเรื่องสารละลายเราไม่พบได้ทราบว่าสิ่งใดสามารถละลายบ้างไม่ได้บ้างและในการและจะสามารถเอาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นว่ามีสารละลายสิ่งของประเภทไหนบ้างที่สามารถละลายกับน้ำได้และมีผลเสียต่อน้ำอย่างไรบ้างซึ่งทำให้เราควรจะระมัดระวังขึ้นในการทิ้งขยะลงไปในน้ำนะครับ
5: การทดลองที่ผมชอบคือกรดและเบสเพราะว่าผมเคยลองไม่ทานข้าวและทีนี้ตอนเย็นมาทานน้ำอัดลมผมรู้สึกว่าผมปวดท้องมากและทีนี้วันนี้ผมก็มาได้คำตอบว่าทำไมถึงปวดท้องเวลาไม่ทานข้าวแล้วมาทานน้ำอัดลมครับ
0: จากการทดลองใดๆก็ตามมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงเข้าสู่การใช้ในชีวิตประจำวันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนักเรียนจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนทำไมต้องรู้และทำไมต้องทดลองเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้านักเรียนรู้ว่าทดลองแล้วได้อะไรเรียนแล้วได้อะไรก็จะส่งผลให้นักเรียนนั้นเกิดความสนใจเกิดความเข้าใจและเกิดผลตามมาคือการกระทำของนักเรียนส่งผลเข้าไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนได้มีการนำมาใช้จริงเป็นประโยชน์กับผู้เรียนในการนำความรู้มาใช้

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่เนี้ยค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้า

0: อมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานที่รองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวันเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50

ีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลฮงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชบัญญัติในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หน่วยงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน และส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 นบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานันชื่อโรงเรียนบ้านปาแนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมปานันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหู้นมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายเพศสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆ ชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประรูปสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวะบรรณรักน้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีราษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าฉลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O.net มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้า กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์

จกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในที่และมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21 นาฬิกาทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปฏิทานตามคำขวัญโครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งยังบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการทบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก To Be Number One ช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number One เราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ To Be Number Oneต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืน
พร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองโดยผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาดาวแดงธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol และ To Be No. 1 Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวแดงธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวแดงธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูป

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2519เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่

กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองคมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำหรับพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธาน

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 14,000 รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจตัวแรงงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพราหมณ์วัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะ
บริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาสิบเจ็ดนาฬิกาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนลทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดรามนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตมาบอพิษกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น

0: นาทีถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสดิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชวุรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสดิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีที่น้อมนำพระปณิธานด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและการช่วยเหลือประชาชนการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนสตรีและครอบครัวตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างธิดาเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระกรุณาธิคุณภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการอัยการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงศตวรรษครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสวัสดีค่ะ
1: ที่3นะครับคือฝึกเรื่องการเคารพหลักความเสมอภาคนะครับฝึกให้มองคนเป็นแนวระนาบไม่ใช่มองคนเป็นแนวดิ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมองคนเป็นแนวดิ่งลองเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนการมองคนให้เป็นแนวระนาบแตกต่างกันแต่เสมอภาคกันนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับคือตอนที่4ของวันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาของสังคมนะครับและการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นที่ตนเองกิจกรรมแรกคือให้ดูว่าปัญหาในโรงเรียนมาจากไหนข้อสรุปคืออะไรครับก็มาจากเรานั่นเองเพราะฉะนั้นตอนแก้ก็แก้ได้ที่เรากิจกรรมที่2นะครับก็คือเรื่องของปัญหาในสังคมนะครับก็เริ่มต้นด้วยการเอาหนังสือพิมพ์มาให้อาจารย์ได้เลือกข่าวแล้วจากนั้นก็ให้รวมกลุ่มมาคุยกันหาสาเหตุและความเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วจากนั้นก็ใช้เทคนิค World Cafe นะครับในการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขแล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะครับเราจะสร้างพลเมืองในเรียนได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนของเราแต่ละคนนะครับการสัมมนาเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ได้ไปนั้นจะสามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในโรงเรียนของอาจารย์ถ้าโรงเรียนของอาจารย์มีพลเมืองมากขึ้นเท่าไหร่โรงเรียนของอาจารย์ก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นในการแก้ปัญหาต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนไหนมีปัญหามากแปลว่ามีพลเมืองน้อยถ้ามีพลเมืองมากเท่าไหร่ปัญหาก็จะเกิดน้อยครับเพราะพลเมืองจะแก้ปัญหาด้วยการไม่ก่อปัญหาคนแก้ปัญหาจะไม่ได้มีแต่ผอ.แต่อีกต่อไปนะครับแต่ทุกคนคือคนจะร่วมกันแก้ปัญหาโรงเรียนไหนมีพลเมืองมากเท่าไหร่โรงเรียนนั้นก็ยิ่ง

เข้มแข็งมากเท่านั้นและประเทศไทยยิ่งมีพลเมืองมากเท่าไหร่ปัญหาต่างๆก็ยิ่งแก้ไขได้มากเท่านั้นและนี่คือภารกิจร่วมกันของพวกเราเราจะกลับไปช่วยกันสร้างพลเมืองครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความส

พันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน2บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมายดับเบิลสแลชหมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการทางด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรก

นามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดแต่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้

จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะ

โดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป
2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน

4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตาราง

0: ซอสออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไป เนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับที่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้มันไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับไ แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียก

ว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะถูกเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คราวนี้อยากถามคุณครูว่าคุณครูมีพกรูปทรงอะไรมาบ้างวันนี้
1: รูปทรงก็มีหนึ่ง
0: โอเค
1: ปากกา
0: คุณครูล่ะสองท่านมีอะไรไหมฮะ
2: รูปทรง
0: มีหลักฐานอะไรต่างๆเอามา
2: หลักฐาน
0: โอเค
2: ก็กุญแจ
0: คุณครูล่ะ
1: แค่นี้ค่ะ
0: แค่นี้เลยฮะ
1: แค่นี้นะคะ
0: แค่นี้มันอาจจะน้อยไปผมมีมาเพิ่มเพื่อที่ทำให้คุณครูสนุกมากขึ้นนะฮะโอเคนี่ครับ

ก็จะให้คุณครูนะฮะอาจจะต้องคิดกันก่อนสั้นๆนะฮะแล้วก็ดูว่าของที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะให้ครูนะเลือกแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเลยครับทำให้กลายเป็นสัตว์ในจินตนาการของคุณครูนะครับ

0: อยากให้พูดถึงสิ่งที่เองทำขึ้นมาครับว่ามันคือตัวอะไรฮะเริ่มจากคุณวีก่อนก็ได้คุณวีทำไง
1: รูปทรงที่ได้มาก็มีกบมีดินสอสีก็ลักษณะเป็นเรื่องราวเหมือนในนิทานอะไรอย่างเงี้ยแบบงูจงอางห่วงไข่กับกบยักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณครูโอ้ล่ะ
2: ก็จำลองเป็นใต้ท้องทะเลเล็กๆค่ะตัวปลาก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนึกออกคือลักษณะสี่เหลี่ย
0: ม
2: ปลาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคือมันมีหลายชนิดนะคะก็หนึ่งชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาดินสอมาทำเป็นสลายเพิ่มเติ
0: ม
2: อย่างลบก็เป็นก้อนหินอะไร
3: อันนี้ก็คือ
0: ตัวอะไรครับ
3: ไดโนเสาร์ในอีก10 ปี 10 ปีข้างหน้า
0: อ๋อเดี๋ยวจะมี
3: เมืองไทยมีเมืองไทยจะมี
0: ไดโนเสาร์
3: ไดโนเสาร์พันนี้แหละ
0: อ๋อโอเคอยากให้วิจารณ์นะฮะวิจารณ์ช่วยวิจารณ์หน่อยฮะ
3: ตอนแรกคิดว่าเป็นอะไรนะเป็นอาวุธลับดินสอคือใครอย่ามาเข้าใกล้นะฉันมีอาวุธลับเหมือนกับไอ้ตัวโตเม่นแหละเอ๊ะใครมาเข้าใกล้จะปล่อยคนแหลมๆออกมาอะไรเนี่ยค่ะ
0: คร
3: ับ ก็แปลกอีกอย่างหนึ่ง
2: ของคุณนิดนะคุณนิดก็จะเป็นค่อนข้างที่จะใช้วัสดุได้ลงตัวเหมือนกันค่ะ
0: ยังไงครับ
2: คือมีขามีตัวคือสมส่วนพอดี
0: คุณวีคุณครูวีบ้างของคนอื่นนะฮะเป็นไงดูแล้ว
1: ของคนอื่นก็สวยค่ะกว่าไปอีกแบบนึงอันนี้เป็นลักษณะแบบเหมือนภาพวาดแต่ถ้าเป็นอันนี้จะมองในลักษณะเป็นลักษณะนูนสูง
0: คร
1: ับ แต่ถ้าเป็นแบบอย่างนั้นคือบอกเด็กเลยว่าเป็นลักษณะลอยตัวเหมือนการทฤษฎีนิดนึงอันนี้ก็เหมือนการไก่เป็นภาพลักษณะลอยตัวนะคะมองได้ทุกด้านแต่ถ้าเป็นภาพปลาจะเป็นลักษณะนูนต่ำเพราะว่ามันนูนขึ้นมานิดนึงมันก็เลยภาพก็เลย
0: ทุกอันก็มีชีวิตขึ้นมาจากสิ่งของที่มันดูเหมือนไม่น่าจะมีชีวิตใช่ไหมอันนี้ที่ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้เรื่องรูปทรงให้เด็กทำอย่างนี้เด็กก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าเอามาต่อกันจนมองข้ามความที่มันเป็นรูปทรงอะไรนะขั้นแรกผมว่าคุณครูอาจจะหยิบของที่มันมีอยู่โดยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ถามว่าหนูเห็นอะไรหนูเห็นว่ามันเป็นตัวอะไร
4: วันนี้นะคะเราจะให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยการใช้วัสดุเหลือใช้ขวดแก้วกล่องแล้วก็เอามาประยุกต์กับ
5: ด
4: ิน
5: น
4: ้ำมันเอามาประยุกต์กับดินน้ำมันขวดเนี่ยเราสามารถที่จะเอาขวดเนี่ยไปประดิษฐ์เป็นสัตว์ตัวอะไรได้บ้างหมู
5: ย
4: ีราฟ
5: แมว
4: อะไรคะ
5: สุน
4: ั
5: ข
4: หรอ
5: รถ
6: คุณครูวิภาวีให้นักเรียนใช้ดินน้ำมันที่คุณครูเตรียมไว้ให้ต่อเติมกับสิ่งของเหลือใช้ที่นักเรียนเตรียมมาจากบ้านโดยใช้รูปทรงต่างๆเข้ามาประกอบให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่นักเรียนอยากให้เป็นแล้วคุณครูก็เดินพูดคุยถึงสิ่งที่นักเรียนทำกับนักเรียนทีละกลุ่ม
4: อะไรนะคะ
7: บ้านสวนดอกไม
4: ้อ๋อสวนดอกไม้ตรงไหนเป็นบ้านคะลูกส่วนนี้เป็นบ้านอ๋อแล้วส่วนนี้ทำส่วนนี้เป็นอะไรอะลูกอ๋อเหมือนป่องไฟว้าวดูซิว่าเรือดำน้ำนั้นมีวัสดุอะไรบ้าง
7: ขวดน้ำ
4: สติกเกอร์
7: หลอด
4: ไม้พรม
7: ดินสอ
4: แล้วตอนแรกนะเห็นสวัสดิ์ทำเป็นรูปหมูตัวใหญ่ๆมากเลยแล้วมันมีปัญหาเกิดอะไรขึ้น
7: มันขามันทำขาแล้วไม่เท่ากันและตอนที่จะเปลี่ยนแล้วมันตอนที่เปลี่ยนทีไรมันก็ชอบล้มทุกที
4: ตอนแรกเขาอาจจะจินตนา

0: การแบบเอามาทําเป็นลูกหมูนะไปไปมาก็ปรับเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในความคิดของเด็กอ่ะมันปรับเปลี่ยนแปลงได้เสมอนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้สนุกมากค่ะสนุกมากครูกับนักเรียนมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สนุกสนานดี
1: รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเรียนครับ
2: ความสามัคคีที่ได้ทำกับเพื่อนคนอื่นๆนะคะ
3: ความทำเป็นสิ่งที่เราอยากทำ
4: เวลาคุณครูสอนเนี่ยถ้าเราบอกนักเรียนว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่ององค์ประกอบคุณคิดว่าเด็กจะงงไหม
5: งง
4: งงใช่ไหม
6: เด็กคิดปีนี้ไม่รู้มันองค์ประกอบมันคืออะไร
4: ต้องถามก่อนว่าองค์ประกอบคืออะไร
5: ใช่
4: คราวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีองค์ประกอบไปเลยแม้กระทั่งร่างกายเราก็มีองค์ประกอบใช่ไหมเรามีหัวใจเรามีตาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอย่างหนึ่งขาดหายไปมันก็จะไม่ครบใช่ไหมในขั้นต้นเราอาจจะเอาของเรื่องหลักการของร่างกายเนี่ยอธิบายกับเด็กว่าองค์ประกอบของร่างกายมีอะไรบ้างในลักษณะที่มองเห็นนะครับเช่นมีแขนสองแขน
5: มีตาไม่จมูก
4: ใช่ถ้าเป็นตามีอะไรตาไม่มีแขนแต่มีครีบอะไรเงี้ยนะนี่คือองค์ประกอบหนึ่งเราจะมององค์รวมมันแล้วก็ให้รู้ว่าดีเทลของมันในความที่มันน่าจะเป็นมันมีอะไรบ้างนะฮะ
7: จากนั้นพี่โรเลได้อธิบายถึงประเภทขององค์ประกอบว่าองค์ประกอบมีทั้งแบบสัดส่วนความสมดุลจังหวะลีลาการเน้นหรือจุดเด่นความขัดแย้งความกลมกลืนและเอกภาพ
4: เราจะให้จินตนาการถึงรูปทรงแล้วก็องค์ประกอบนะฮะโดยที่มันอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะฮะผมจะกำหนดสิ่งของที่มีอยู่ผมจะใช้ CD เนี่ยแล้วก็ผมจะขีดเส้นแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยต่อเติมวันนี้เราจะมาทำองค์ประกอบแบบเรียบร้อยกันนะฮะโดยที่ทุกอย่างจะไม่ลกนะฮะจะเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยดูน่ารักอ่ะโอเคนะฮะ

0: อนนี้เราก็ได้ทดลองกันเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวจะให้พวกเรายิงนี่ดีกว่าจะได้มองเห็นภาพองค์ประกอบกว้างๆเหมือนกับเรามองจากท้องฟ้าลงมาก็ได้อ่ะโอเคคราวนี้อยากให้คุณครูพูดถึงงานคนอื่นแล้วกันนะว่ามันให้วิเคราะห์ฮะว่าองค์ประกอบที่เขาทำมาเป็นยังไง
1: หูโอนี่เป็นลักษณะกุ๊กไก่น่าจะเป็นลักษณะกุ๊กไก
2: ่ดูออกได้ไหมว่าเป็นกุ๊กไก
1: ่นี่ปากนี่มีหงอนมีหางหน่อยนึงแล้วตรงนี้ต้องน่าจะเป็นขาตรงนี้เป็นมือตรงนี้เป็นมือ
3: ของครูนิดใช่เหมือนครูวีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนโซฟาอันนี้เหมือนกระถางต้นไม้หรือพุ่มไม้อะไรสักอย่างอยู่นี้เหมือนหน้า
0: เป็นความรักอะไรเงี้ยนะเป็นสาวอะไรก็ได้นะ
3: อันนี้เหมือนมีบาดแผลเล็กน้อยใช่ไหมคะค่ะ
4: อันนี้ก็คงเป็นลักษณะเหมือนว่ากลางคืนมีไฟเหมือนต่างจังหวัดมีไฟสีทำให้คนไปอยากไปเที่ยวในงานอะไรเงี้ยฮะ
0: ครับก็มีหิมะตกด้วย
4: จ้าแล้วมีหิมะลงมาเป็นดอกม้งดอกไม้เหมือนกับเป็นภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักเลย
0: ครับก็ของผมนะก็ดูโดยรวมแล้วนะผมว่าทุกคนก็อยู่ในโจทย์นะคือว่าเรียบร้อยไม่ยุ่งนะฮะแล้วก็พยายามใช้สิ่งของที่มีอยู่เนี่ยมาจัดองค์ประกอบนะฮะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบที่เราสร้างขึ้นจากสิ่งที่มีต่างมันน่าแปลกไหมครับว่าเราลืมมองไปเลยว่านี่มันคือซีดีนะฮะลืมมองไปเลยว่านี่คือไม้ขีดนะฮะแต่ว่าเรามองข้ามไปเพราะนั้นการที่เราใช้อะไรนะเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุเอาสิ่งของต่างๆมาแล้วจัดมาให้มันมองปั๊บแล้วยังไม่ได้พูดถึงว่านี่มันคือกุญแจนี่มันคืออะไรผมว่าอันนี้คือความสำเร็จที่เราได้สามารถสร้างมันสร้างความหมายให้มันได้จากสิ่งของนะฮะ
3: อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมี2อย่าง1เลยกระดาษขนาดใหญ่นิดนึงนะคะพร้อมกับรูปวงกลม1อันนะคะทีนี้อย่างที่2ปากกาเมจิกสีดำนะคะการที่จะวาดลงไปเนี่ยบีบต้องคิดก่อนนะคะคิดก่อนจะวาดเพราะถ้าเกิดไม่คิดอุ๊ยจะวาดเลยก็วาดเลยไม่คิดไม่มีการวางแผนเลยนะคะวาดไป

0: นี่ยลูกปากกาเมจิกสีดำเนี่ยลบได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ลบไม่ได้
2: คุณครูวัชรีวาดวงกลมกลางหน้ากระดาษให้กับนักเรียนทุกคนแล้วให้นักเรียนต่อเติมเส้นเข้าไปโดยใช้หลักการขององค์ประกอบแต่องค์ประกอบของภาพที่ออกมาจะต้องช่วยให้วงกลมที่คุณครูวาดให้ในตอนแรกนั้นเด่นชัดมากขึ้น
0: คิดยังไงคะทำไมถึงวาดภาพนี้ลูก
3: คิดว่าอยากจะวาดรูปคลื่นทะเลแล้วก็พวกทะเลแล้วก็ปลา
0: ปลาไหนปลาอยู่ตรงไหนลูก
3: ตรงนี้ค่ะ
0: ปลานะคะอ๋อให้จุดเด่นก็คือวงกลมเป็นปลาถูกไหมคะนักเรียนดูภาพของเพื่อนก่อนลูกดูแล้วเห็นเลยคะเห็นเลยคะ
4: กลม
0: อะไรเด่นคะ
4: ปลา
0: วงกลมแสดงว่าเพื่อนพี่รักษาวงกลมได้ดีมากยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้มาฟังแนวคิดของเพื่อนว่าทำไมถึงวาดภาพนี้ขึ้นมานะคะ
5: หนูนึกถึงหมู่บ้าน
0: นึกถึงหมู่บ้านแล้วอะไรอีกลูกสีไหนหมู่บ้านอยู่ตรงไหนคะหมู่บ้านรอบๆเลยแล้วไงอีกลูกบอกเพื่อนสิ
5: แล้วก็มีเด็กผู้หญิงหัวโตมาเดินเข้ามาในหมู่บ้าน
0: อ๋อเด็กผู้หญิงหัวโตเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะคะเราไม่ได้กำหนดว่าเขาต้องวาดแบบนี้แบบนี้คือเราฟรีเลยให้เขาเอาอะไรก็ได้ใส่ลงไปแต่ว่าคือจะมีข้อจำกัดนิดนึงเป็นรูปทรงนะแล้วก็แค่เส้นนะแต่จะวางจัดวางตรงไหนก็ได้เพราะว่าการจัดวางนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบละก็คืออธิบายคร่าวๆให้เด็กเข้าใจว่าการจัดองค์ประกอบเนี่ยก็คือการจัดวางนะต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทำยังไงให้ภาพมันดูเด่นขึ้นมาซึ่งเขาก็ชอบเขาก็สนุกบางทีเนี่ยเขานึกไม่ออกว่าการจัดวางเนี่ยการจัดองค์ประกอบมันคืออะไรบางทีเวลาเราอธิบายไปเนี่ยเด็กเขาจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าสมมติว่าให้เด็กเขาทำเองเนี่ยเขาจะนึกออกว่าต้องทำยังไง
6: วาดแค่วงกลมมันก็จะต่อเติมอะไรก็ได้มันจะง่ายไม่มีใครมาบังคับ
7: ใจวาดรูปตามจินตนาการไม่ต้องถูกใครบังคับ
8: ถ้าหนูเรียนศิลปะเมื่อไหร่จะรู้สึกดีเมื่อนั้นค่ะ
9: งานศิลปะของเด็กหรือว่ารูปแบบของเด็กที่ในการสื่อสารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราผู้ใหญ่เมื่อเรียนรู้จะได้ประโยชน์แน่นอนแล้วก็การที่เราศึกษางานเด็กก็ทำให้เราเข้าใจด้วยว่าเด็กคิดอะไรเพราะฉะนั้นผมว่าศิลปะเนี่ยในวิชาเรียนมันอาจจะไม่ใช่สำคัญมากถึงขนาดที่จะต้องแบบว่าจริงจังกับมันแต่ขอให้มีไว้เพราะว่ามันน่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตนะฮะเหมือนกับทุกวันที่เราจะต้องมีช่องว่างที่จะจินตนาการอะไรก็ได้วิธีการสอนเกี่ยวกับเด็กๆนะฮะคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของสื่อการสอนวิธีการลูกเล่นที่สนุกอะไรแบบเนี้ยถ้าคิดไว้ก่อนมันอาจจะเป็นข้อวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของการที่เขาดื้อเขาซนก็ได้ซึ่งเด็กๆผมเคยเป็นเหมือนกันผมมีคุณครูที่มีเทคนิคหรือมีลูกเล่นอะไรแบบเนี้ยเราจะรอคอยวันที่จะเรียนศิลปะ

ปริพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ2 a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น

1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนํามันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนําสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f x ให้ได้ก่อนนะครับ f x a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง 2 ลบ 4x บวก 2 นี่ครับอันนี้คือ f x ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3 x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ f x นี่เองมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง 2 ลบ 4 คูณ 3x บวก 2 แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง 2 4คูณ3เป็น 12x บวก 2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง 2 อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง 3 ส่วน 3 นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง 2 ส่วน 2นะครับแล้วบวก 2 อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกซ้ายกำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักท่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยซาย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน

4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

ปริพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a

1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ2 4นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก bf พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1 2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถ

แทนค่าคอสและค่าสายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักท่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นเรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท

2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่มั้ยครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: Be honest, some of you are not convinced. When I first saw this problem, nor was I. And in fact, it's a very famous problem. Eminent mathematicians, when this was first circulated, were actually writing papers saying it was all a load of rubbish, that this is all a fix. But if we played it 300 times, we'd win 200 times. By swapping every time, we'd only lose 100. We can make the odds work for us. So, that's the probability experiment. Unlucky, Mumina, but well done. Give the man a round of applause. Well done. Yeah, take some sprouts. Go for it. So, that's what it's all about. Life is a game of chance. Life is a game of probability. But we've got to make the right choices. Let the maths work out the probabilities for us so that we can make the best chances. Maximise success. I'm Johnny Healy. Thank you very much.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆ

0: พิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally

แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะ
ดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็

็คของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2 นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับ

และเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A Union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A Union B เนี่ยกลายเป็น A Union B Union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA Union B ลบ A Intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A Union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A Intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งนึงไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก P แล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่า IPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1

เองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10องศาเมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุ

ตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขไนยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขไนยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขไนยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขไนยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขไนยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขไนยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขไนยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขไนยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขไนยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขไนยสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขไนยสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขไนยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขไนยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขไนยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขไนยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหาง
นำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติ

0: ทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลด

มทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่านั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ2.5เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่า

เราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชิดค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก a ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น g ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมก็งูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ

v ศูนย์ t บวกเศษหนึ่งสอง g t กำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร s y เท่ากับ v ศูนย์ t บวกเศษหนึ่งสอง g t กำลังสองนะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี s y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ

0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
3: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานแต่เรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
5: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัย มีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
6: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
5: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
2: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
5: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
7: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
5: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
5: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
7: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
7: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
7: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดขึ้นโดยมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ School for International Training เวอร์มอนต์ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับหัวข้อของชุดนี้นะคะคือ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่2นะคะWelcome to the second session of the series on learning to read, reading to learn, reading as a tool for lifelong learning, a video conference teacher training series organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy in Bangkok, TOT Public Company Limited, and School for International Training, Vermont, the United States of America.And our lecturer is Professor Marty Anderson. And before we start the second session, may I introduce to you Mr. John Skakel, the Regional English Language Officer at the American Embassy Bangkok. And he's going to give a little bit of speech about what he has done for our participants and those teachers who are interested in this session. Thank you.
1: Thank you very much, Ajahn Narapporn. This year, we're going to use a website to communicate among the participants in the workshop, both here in Bangkok and in Hua Hin. It's required that you participate. At least, we're going to post some information on the website.And you'll be required to go there and do some activities and then report back at the next session. Particularly when we do the session DVC from Vermont, which will be starting next month. I can't give you the website because I have to invite you to participate. So that's why we asked for everyone's email address.You will give us your email addresses today, then I'm going to email you an invitation to join the website. I will also put information on the website about English Teaching Forum. This came up in the last hour. English Teaching Forum is a journal about reading and speaking and teaching English as a foreign language, published by the State Department, American government, andIt's available by subscription very inexpensively, 200 baht per year in Thailand. So I will give you information about how to subscribe to it if you would like. We'll put that on the website also. And we'll be starting with that not tomorrow, but probably with the first, with the website, with the very first session from Vermont. Thank you.
0: ค่ะก็ตามที่ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมคงทราบนะคะว่าสำหรับ6ครั้งแรกนี่เราจัดที่กรุงเทพนะคะก็เป็นการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็สำหรับครั้งที่7 8 9และ10นี่จะเป็นการถ่ายทอดจาก School for International Training จาก Vermont นะคะสหรัฐอเมริกาอาจารย์มาร์ตี้จะอยู่ที่นั่นนะคะก็เป็นการ เรียนทางไกลนะคะซึ่งอาจารย์จอห์นสแกเกิลนะคะก็ได้ทำเว็บไซต์ขึ้นเฉพาะสำหรับท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนะคะทั้ง10ตอนนี้ในชุดนี้นะคะท่านอาจารย์ก็ถึงได้ขออีเมลแอดเดรสนะคะของอาจารย์นะคะซึ่งรู้สึกส่วนใหญ่ก็คงจะให้ไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ให้ก็ขอเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะทำการเชิญนะคะให้เป็นสมาชิกนะคะในเว็บไซต์อันนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทำเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะให้อาจารย์นำกิจกรรมนั้นไปทำไปปรับใช้กับนักเรียนของอาจารย์มีเนื้อหาที่น่าสนใจอะไรให้อ่านนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์นำไปใช้ได้เลยแล้วก็อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์นำกลับมารายงานให้เราฟังนิดนึงนะคะค่ะก็ติดตามได้ค่ะ Now I would like to invite Professor Marty Anderson to start the second session. Marty, please.
2: Good, thank you so much. And this is going to be really fun, the part that we're doing using the website. So be excited about it. It gives you an opportunity, if you're not very familiar with going to interactive web locations. Some of you maybe do a lot of it. Maybe you participate on Facebook. or maybe MySpace or other networking tools. Maybe some of you have never been to such a place. It's okay either way. And if you've never ever been to this kind of a site where you can interact, ask questions, answer, this is an opportunity to learn how to do it around English teaching. So it's going to be a great opportunity. I'm very excited that John has decided to use this kind of technology with this class. And as Ajahn Naraporn mentioned, the first six sessions, I'm face-to-face here physically with you in Bangkok and at a distance in Hua Hin. And the final four sessions, I will be in the United States in Vermont. So I will be on a screen like that for everybody. And at that point, as John said, we will begin to do some interactive things also at the website. And I will be helping to do that. It won't be, they will not be difficult tasks. It'll be mostly to get a chance to begin to each other using that site.
0: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าในเว็บไซต์ที่เราจะที่อาจารย์คุณจอนจะเชื้อเชิญพวกเราเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยแล้วก็อาจารย์มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วง4ครั้งสุดท้ายนะคะที่อาจารย์มาร์ตี้จะอยู่ที่เวอร์มอนต์นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟค่ะ
2: โอเค so if we could have the first slideThe second session about reading, we're really looking at designing lessons for reading. And what I'm calling this is wraparound lesson. You can go to the first slide of the series, yeah.
0: ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
2: By wraparound, if you think about a wraparound skirt is the kind that comes around like this, crosses over, and buttons or ties.That's what wraparound is called. So when I talk about a wraparound lesson, I'm thinking about that we're trying to think about a reading lesson with stages to it that you begin to do every time you're doing reading. So that doesn't mean you do the same thing every time, but that you think about a reading lesson in terms of wrapping around. So you're going to do something before you read. Students are going to have to do something while they're reading.And maybe sometimes they just read, but we found out that it's good for them to have a task while they're reading, and then they do something after reading. And that's what we mean by wraparound. So this session, we're really going to look at thinking about how we do that already, and then how we can improve the way we plan our lessons. And we're going to practice with two actual texts from this book.My World. I don't know, how many of you actually use this book in your classrooms at all? A few people? Yeah. Yeah, a few use this book, so you're familiar with it. Others of you, this might be the first time. It's okay, but that's where the readings come from.
0: ค่ะ ในสไลด์แรกนะคะ อาจารย์ก็ให้คำว่า wrap around reading นะคะ อาจารย์บอกว่าคือการที่ขั้นตอนนะคะการขั้นตอนของการเรียนการสอนการอ่านนะคะซึ่งก็มีทั้ง pre-reading activities during reading แล้วก็ post-reading activities ซึ่งอาจารย์ทุกท่านที่ฉันเชื่อว่าก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอานำตัวอย่างมาให้ดูค่ะ
2: Can I have the next slide? So again we talk, this sounds very sort of self-explanatory.But in fact, it requires a good deal of thinking and planning to think about, okay, what will be the important things for my students to do before they read the text? What's going to help them? And again, the previous slide talked about supporting student learning. And obviously, that's what we're always doing as teachers, is we're trying to make it possible for our students to learn. We're trying to make the road a little bit straighter.So that they can make it. We want our students to succeed. So we want to plan, what can I

0: Sorry, what did you say? Sorry? Bring real sushi. Yeah, yeah, I might actually get some sushi, bring it in and have them try it. What's one of the main ingredients in sushi? Rice. Rice. So maybe I'm thinking about, okay, it's made with rice. We talk about, is there any food that's not sushi, that's like sushi? Another food that's not sushi? Tempura. I mean, you could think about something like, like a burrito. In a burrito, there's an outside thing and the inside thing.
1: Yeah.
0: So you, pork and sticky rice. Yes, please.
2: Is this a kind of Thai that's just right, the rice and kind of
3: Thai.
2: Piece of fish. When we eat, we have the sticky rice and the piece of fish all above there.
0: Ah, okay. Okay, this is wonderful. Okay, so just to point out, with the topic sushi, if students don't know anything about sushi, we have to build or create schema. And we might do it this way. We might say sushi is kind of like, I don't know what that dish is called in Thai, but you might say it's kind of like that. Similar to that. Or we might bring some in. Bring sushi and say, this is sushi. Very obvious. Or we might relate it to something else. So again, we're helping the student to begin to have a picture in their head, which is about schema.
4: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็พูดถึงสกีมานะคะว่าก็คือการที่เราจะสร้างข้อมูลนะคะให้ช่วยในการเข้าใจนะคะ อะไรได้สักอย่างหนึ่งนะคะคือมีทั้งสองแบบคือสร้าง building schema นะคะสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีข้อมูลตรงนั้นมาก่อนเลยหรือว่า activating schema นะคะก็คือว่าลองหาดูว่าเราได้เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วตอนแรกอาจารย์ก็ยกตัวอย่างตัวอาจารย์เองนะคะว่าไม่เคยทำการอบรมในสถานที่เป็นการทางไกลแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล้องมีอะไรๆอาจารย์ก็ไม่เคยทำนะคะครั้งแรกก็คืออาจารย์ก็ต้องไม่รู้จักเลยว่าจะทำไงพอมาครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็ activating schema ของตัวเองก็คือว่าอาจารย์รู้ละจะต้องใช้ไมโครโฟนติดตรงนี้เสียบตรงนี้นะคะต้องยืนตรงไหนนะคะที่จะไม่บังกล้องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะนี่อาจารย์ก็บอกว่าถ้า building schema คือว่าเราต้องให้ข้อมูลให้ผู้เรียนเนี่ยให้มากพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนที่กำลังจะเรียนได้ถ้าบทเรียนนั้นเนี่ยนะคะอยู่ในหัวข้อซึ่งเขาไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนนะคะถ้า activating schema ก็คือว่าให้เราลองหาดูซิว่าผู้เรียนเนี่ยเคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเรื่องซูชินะคะค่ะอาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งเป็นข้าวปั้นใช่ไหมคะแล้วก็หน้าเป็นปลาดิบใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้า อย่างเช่นว่าอาจารย์ก็ถามว่าเราจะสอนยังไงนะคะก็มีอาจารย์บางท่านก็ตอบว่าให้วาดรูปนะคะวาดรูปหรือว่าให้นำของจริงเข้ามาเลยซึ่งถ้าอาจารย์หาได้เอาเข้ามาแล้วก็หรือว่าวาดรูปเนี่ยถ้านักเรียนเขาเคยรู้จักมาก่อนมันก็เป็นการ activate schema ของเขา ใช่ไหมคะว่าอ๋อใช่นี่ที่เคยทานเคยเห็นหรืออะไรงั้นแต่อาจารย์มาดี้ถามว่าแล้วถ้านักเรียนเขาไม่เคยเห็นไม่เคยทานไม่รู้จักซูชิมาก่อนเลยทำยังไงนะคะก็ต้องเป็นการ build นะคะ schema นะคะก็คือต้องให้ข้อมูลซึ่งจะ เชื่อมโยงได้กับหัวข้อนี้นะคะกับซูชินี้ซึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งก็ตอบว่าอ๋อเรามีของหวานอย่างนึงของไทยข้าวเหนียวหน้ากุ้งไงใช่ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยห่อใบตองใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ทำรูปร่างเหมือนซูชิเลยใช่ไหมคะใส่ใบตองเล็กๆนะคะสี่เหลี่ยมนะคะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีหน้าต่างๆนะคะหน้าสังขยาหน้ากุ้งอะไรเนี่ยท็อปอัพอยู่ซึ่งตัวนั้นเราจะหาได้ง่ายกว่าแล้วก็อาจจะยกอันนี้มาเปรียบเทียบว่าเนี่ยนะซูชิเนี่ยรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับข้าวเหนียวหน้ากุ้งของเรานะคะเพียงแต่ว่าเป็นของข้าวกับของหวานเท่านั้นเองหรืออะไรอย่างนั้นค่ะ
0: โอเคขอบคุณ the other thing that I want to mention about schemais because we want to be very respectful of our students, it's always a good idea to check to find out what they already know, rather than assuming that they don't know. So, for example,

0: Well, if I'm doing a text on sushi, I don't start by saying, today we're going to read about sushi, and let me tell you what it is. I would rather start by saying, if I start to build schema, and students already have some, that's not respecting their intelligence and not respecting their experience. So we rather check, what do they already know about the subject first? And then if they know nothing, then we have to build it. But if they know something, we try to activate what they already know.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าการที่เราเช็คก่อนว่าผู้เรียนเนี่ยรู้อะไรมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการแสดงว่าเราเนี่ยตระหนักถึงนะคะความรู้ของเขาสติปัญญาของเขาไม่ใช่ว่าเราจะต้องสอนเขาไปซะทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นการที่ก็เหมือนกับว่าเราดึงความสนใจนักเรียนด้วยคือถ้าเขาได้เคยรู้อะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็จะต้องแสดงความรู้ล้นหรือว่าอย่างน้อยก็แสดงออกให้เราเห็นนะคะแทนที่เราจะบอกสมมตินะคะอาจารย์ใช้คำว่าเป็นการแสดง respect นะคะ students intelligence students experience นะคะคือเขามีประสบการณ์อะไรเขาเคยรู้อะไรมาเนี่ยเราตระหนักแล้วเราก็ให้เขาแสดงออกมานะคะค่ะ
0: Now we're going to do an experience, and you're going to be using two handouts, but I'm also going to put the text up on the screen. So you can move to the next slide, please. You're going to be using handouts 1 and 2 from session 2. Handout 1, is the top of it says Focus on the World, and that comes from this My World text that I showed you previously.Comes from this text. And the second one says 10 things to do before reading. And if you count, there's actually not 10, which is a little bit confusing. So we're going to do these activities with this text. Now, I want to acknowledge the fact that this text is for students who are studying English and you are already teachers of English.So to a certain degree, you may have to pretend that you're a student in order to do the activity. Some of them might be too simple for you, but please walk through them anyway in order to have the experience of doing all the steps just to see what it feels like, okay?
1: Okay. กิจกรรมนี้นะคะก็ต้องใช้ handout ที่หนึ่งนะคะชื่อที่เรื่องสึนามินะคะจากหนังสือ My World แล้วก็10 things to do before reading นะคะก็อยู่ใน handout ที่2ค่ะอาจารย์มาที่อยากให้อาจารย์ทำกิจกรรมนี้เหมือนกับว่าอาจารย์เป็นผู้เรียนนะคะคือก็ดูตามคำถามแต่ละคำไปนะคะที่เป็น brainstorm นะคะค่ะ
0: Okay, now again, those of you sitting at tables, you have a natural partner or group to work with. So each step you're going to do quickly with your partner. We're not going to take 10 minutes for every step. We're just going to do these things rather quickly. If you're sitting in the back, I want you just please to find one person to talk to, a partner. Okay, so if you look at this text here, the first thing that we need to do is to look at the title.And the headings, and chat with your partner quickly. What do you think this passage is going to be about? Just quickly, have a chat with your friends. They're asking you to identify vocabulary that you know and don't know. I'm just going to talk through the coming ones because then I want to move on to during reading activities. If you look at your handout, they talk about brainstorming words you would expect to see in this article. So what is the topic of this article?Tsunamis. Yeah, it's about tsunamis. From reading the first and the last paragraph, what did you figure out that what might be in the story? Is it a text about tsunamis in general or a text about a specific tsunami? It's about a specific tsunami, right.So although it starts very general, we realize that it focuses on the tsunami of December of 2004, right? And then what else did you notice in the text? What is the last paragraph about? Yeah, I mean, I'm hearing lots of words. I'm hearing Thailand. I heard a girl. So again, it becomes even more specific. The text starts with something very general about what tsunamis are and gets more and more specific down to a very specific story. And this you all learned before you actually really fully engaged with the text. So as many of you already said, the pre-reading activity gets the learner, the student, ready to engage with the text, which is what we're going to do next. And we're going to try a couple of different ways of engaging with the text after Ajahn Narayan.
1: ก็หลังจากที่เราอ่านนะคะอาจารย์ก็ตอบคำถามนะคะก็คือว่าเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับสึนามินะคะแล้วก็จากที่ดูคำศัพท์นะคะอ่านย่อหน้าแรกย่อหน้าสุดท้ายนะคะก็สรุปได้ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเดินเรื่องเนี่ยเริ่มจากหัวข้อนะคะท็อปิกสึนามิที่ค่อนข้างจะ general นะคะกว้างๆนะคะพูดถึงสึนามิโดยรวมลักษณะของสึนามิอะไรต่ออะไรแล้วก็ลงมา specific ลงมาเรื่อยๆเฉพาะเจาะจงไม่ได้จนทั้งย่อหน้าสุดท้ายก็เจาะจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ตอนที่เกิดสึนามิเมื่อปี2004นะคะซึ่งเขามาเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เด็กคนนี้ก็ได้เคยเรียนเรื่องสึนามิก็เลยไปเตือนคนอื่นนะคะก็มีคนรอดชีวิตค่ะ
0: โอเค can I have the next slide please
1: ค่ะ ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
0: Basically the question that we have to ask ourselves is what else can we have students do besides reading? What gets students so it's the next one sorry.
1: ค่ะ ต่อไปเลยค่ะ สไลด
0: ์ What can we ask students to do besides read? Oftentimes we think reading is enough.The students are reading, that's what they do during reading. But perhaps there's something else we can ask them to do. And so this is the slide I want you to look at. This time, you're going to read. Let's just say maybe you've already had a chance to work with the text and it's not terribly long. So let's take 3 or 4 minutes and do one or two, either or of these activities. You could try to do both, but try to do one or the other, either.Underline the words you don't know and guess the meaning of the word from the context because we don't have dictionaries with us here. So this is a dictionary-free activity. Or select either take a new or a familiar word, a word you already know, and pick 5 of them and brainstorm synonyms. Brainstorm another word that means the same thing.As the word that you found in the text. So as you're reading for these 3 or 4 minutes, do one or the other of those tasks.
1: ค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะ อาจารย์มาดี้อยากให้อาจารย์ช่วยกันกับเพื่อนที่นั่งข้างนะคะ ลองทำดูนะคะ อาจจะเป็นการว่าขีดเส้นใต้คำที่อาจารย์คิดว่ายากนะคะ แล้วก็ยังไม่ทราบความหมาย แล้วก็เดาความหมายนะคะอาจจะสัก5 คำนะคะหรือเลือกคำที่ก็อาจจะเป็นคำใหม่นะคะที่อาจารย์ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอาจารย์คำที่อาจารย์เคยเห็นแล้วก็ได้ก็สัก5 คำเหมือนกันแล้วก็ลองช่วยกันคิดหาคำเหมือนค่ะของคำเหล่านั้นค่ะซินโนนิม
0: Can I check to see if you're almost finished reading or just about or one more minute?Or finished.
1: อาจารย์ต้องการเวลาอีกไหมคะเสร็จแล้วนะคะ I think they are finished.
0: Finished. Okay. Okay. Let's just check in on this activity a little bit. Did anybody choose to do the synonym activity? Can you share one or two that you did, please?
2: From this story occur.Happen.
0: Occur. Aha. Okay, so they picked the word occur and said happened. Yeah, great. Another synonym.
2: At the third paragraph, and then fortunately.
0: Fortunately, luckily.
2: Okay. Sudden. With immediate.
0: Sudden, immediate.
2: Yes. Okay. Unfortunately. Unluckily.
0: I thought unluckily was okay. We couldn't think of a synonym for for unfortunately,

0: That's a really nice synonym. Unluckily is the one we thought. Is there another one? Okay.
1: The last one is huge. Very big.
2: Huge.
0: Huge.
1: Very big.
0: Very big. Yes. Yeah. Yeah. Enormous. Yeah. Great. Okay. Okay. Okay. How about in Hua Hin? Did anybody choose to do the synonym activity there?
3: Again, devastation, we can say it as a disaster, calamity, or destruction. Yes. And no, I just don't know this word.
4: Okay. And for big, we have gigantic.
3: Okay, one more. Center.
0: Yes.
3: Center. Synonym is hub. Just these two, the other.
0: For what was the word? Again, sorry, I didn't hear the second one.
4: For center, she said hub. H-U-B, hub.
0: That's a very interesting synonym. So what you can see actually in this article about tsunamis, there are some very specific vocabulary that are used for tsunamis and maybe other vocabulary that maybe is not so commonly used, but by thinking of words while you're reading, you're linking and expanding your vocabulary. So using the word hub instead of center it gets the brain thinking in a new way.
5: ค่ะก็อาจารย์ได้ยกตัวอย่างซินอนิมนะคะเยอะแยะเลยนะคะทั้งทางกรุงเทพแล้วก็หัวหินซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะทำwide reading นะคะถ้าเผื่อว่าคำศัพท์ที่เราโดยเฉพาะคำศัพท์ที่นักเรียนรู้แล้วเนี่ยก็ให้เขาลองช่วยหาคิดหาความเหมือนนะคะของsynonym นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงsynonymบางคำเนี่ยอาจจะใช้ได้หรืออาจจะใช้ไม่ได้นะคะมันบางทีมันความหมายไม่ตรงนักค่ะ
0: Okay, now we're moving on to post-reading, and so I'll have the next slide, please. When after reading, the most common thing, and if you look at the page, I believe that you have in your handout, there are comprehension questions here. Mine doesn't have any. That's the most common activity that teachers do and that texts suggest. Is comprehension. But there are other things that we can do. I think it's important for students to check, for the teacher to check that the students comprehend, yes. Because if they read the text and they've got a completely, they've got an idea of what the text says is not correct, that's a problem. But comprehension is not the only thing we can do after the text. So let's practice a couple of other things. And again, I'm going to suggest two things, and then we'll take one example from Bangkok and one example from Hua Hin. The two activities I'm going to suggest for a post-activity for this article are, one is to put it in your own words to summarize it. So tell us what the main idea of the text are in your own words, so you can practice with your partner. The second activity that you might also do as a post-activity is to talk the last paragraph of this text. Who can tell me, just in a couple of sentences, what happens in the very last paragraph of the text? Yes, please, turn on your mic.
6: The way that the girl have learned from her teacher how to survive from tsunami or something like that.
0: Right. So in the last paragraph, there's a story about a girl, and as you said here, not into the microphone yet, we'll get you to the microphone in time, that she saved some lives. some people's lives were saved because of what she knew. So in a sense, she applied her learning from her teacher to a real life situation. So what I would propose as a second activity, so one is summarize the text. Two is think of a time in your own life when you were able to apply something you learned at school into a real life important situation. So it doesn't have to be saving lives, but something important in your life where you could take something from school and apply it. Okay, so chat with your partner about one or the other or both if you want to, and then we'll take an example from each location. Okay.
5: ค่ะกิจกรรม post reading นะคะคือจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็ให้มาแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้ทำอะไรที่แตกต่างออกไปเพราะอาจารย์ก็บอกว่าพออ่านเรื่องจบแล้วตอบ comprehension question เนี่ยไม่ใช่ว่าจบนะคะคือเราควรจะทำอะไรที่มากที่นอกเหนือไปจากนั้นจากเช็คความเข้าใจธรรมดานะคะซึ่งก็จะลงไปถึงขั้นคิดวิเคราะห์หรืออะไรหรือว่าดึงประสบการณ์ตัวเองเข้ามาอย่างตัวอย่างกิจกรรมที่อาจารย์ให้นะคะที่อาจารย์จะต้องทำกับเพื่อนข้างๆนะคะก็คือว่าอย่างนึงก็คือว่าสรุปเรื่องนี้ด้วยภาษาของตัวเองด้วยสำนวนของตัวเองนะคะคือไม่ใช่ลอกมาอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไรและสรุปนะคะออกมาสัก 3-4 บรรทัดและ2ก็คือว่าให้ลองคิดซิว่าในชีวิตจริงของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์ได้เคยนำประยุกต์นำสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากโรงเรียนนะคะไปใช้ในชีวิตจริงบ้างไหมนะคะนำอะไรไปใช้บ้างนะคะที่จะแอพพลายสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้นะคะจากในโรงเรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงของอาจารย์นะคะอาจารย์ลองคิดทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้สรุปเรื่องด้วยก็ได้หรือว่าคิดเฉพาะการแอพพลายก็ได้ค่ะค่ะ
0: And I think in the sharing we'll start with Hua Hin and ask somebody there to do a summary and then we'll come back here and ask somebody in Bangkok for the similar situation
5: ค่ะก็ขอเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มที่หัวหินนะคะให้สรุปเรื่องเป็นภาษาของตัวเองนะคะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจารย์โสดากรุณาหาผู้แทนนะคะค่ะสรุปเรื่องแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อาจจะลองคิดดูซิว่าได้ apply สิ่งที่เคยเรียนในมาใช้ในชีวิตจริงไหมค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับซึนามินะคะ

0: From the newspaper, maybe in Thai or in English, maybe Student Weekly or Nation Junior or something like that. And they can learn something, how to behave or take care or protect about influenza 2009, something like that, to clean your hand, the way to clean your hand, mm-hmm. or mm-hmm. when you cough, how to protect, mm-hmm. Mm-hmm. don't spread.
1: Yeah, so you're talking about something that the students could apply rather than, but you could turn it into your own personal story. If you were pretending to be a student, you could say, I learned about hygiene to prevent the spread of this flu and I apply it. That's something I read about in the news or I talked about with fellow students. Yeah, exactly. So the application can be anything that is learned in one environment and shared in another, and it relates to the story. So again, what we're doing then when we use a post-reading activity like this one, we're moving away from the same topic. We're not talking about tsunamis anymore. We're talking about another subject. So we're expanding. The reading gets connected to other things in the students' lives. And this can be a very important thing to encourage the students to be thinking for themselves.
2: ก็จากที่ให้ลองคิดนะคะ post reading activities นะคะก็ทางท่านอาจารย์ทิวหินก็สรุปในเรื่องนี้นะคะออกมาเป็นสำนวนของตัวเองนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึงการ apply สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเข้าสู่ชีวิตจริงโดยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่า อย่างเช่นเรื่องไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ใช่ไหมคะ2009นี่ก็ได้อ่านเจอนะคะก็ไม่ว่าจะในฐานะครูหรือว่าในฐานะนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็คือว่ารู้วิธีป้องกันนะคะไม่ให้ติดโรคนี้นะคะเช่นล้างมือให้สะอาดตลอดเวลาหรือว่าถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรก็ต้องระวังไม่ให้กระจายแพร่เชื้อไปให้คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เน้นว่า post activity เนี่ยค่ะ post reading activities เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่จะทำ comprehension questions แล้วก็จบเลยนะคะแต่ว่าเป็นการ apply นะคะสิ่งซึ่งได้เรียนรู้นะคะเป็นการ extend นะคะ activities เพื่อขยายออกไปเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริงกับสิ่งอื่นๆรอบตัวของนักเรียนนะคะซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เขาคือนอกจากเข้าใจเรื่องแล้วไม่ใช่เข้าใจแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นในเท็กซ์นั้นนะคะแต่เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะกับสิ่งอื่นๆในชีวิตจริงของเขาค่ะ
1: โอเค before we conclude session 2 I want to give you a chance to work with another text and again please work with your partners at your tables the other textis in your handout package and in a minute I'm just going to give a slightly different instruction for those who do not have the handouts, those who might be watching the broadcast from far away. For those of you who have the handouts, you're using number 3 and 4. Number 3 is the text called Mars, the Red Planet. And number 4 is just simply a worksheet. It says pre-reading, during reading, post-reading.And we'll put this one here. What I want you to do with your partners is to come up with pre, during, post reading activities that are different from something you usually do. So you're trying to think, what is something a little bit different? Think about schema activation or schema building.In the pre-activity, you're trying to either build or activate schema in the pre-activity. What's something different you might have the students do while reading? And how might you have them build on it in a post-activity? So you're going to brainstorm with your partners, share your information on this sheet. For those who don't have the worksheets, who might be watching at a distance,The topic is Mars, the red planet. Really focus on how you build or activate schema for that topic. So even though you don't have the text in front of you, think about what you would do in advance to help the students get ready. And in about 5 minutes, we'll share some ideas from this group and from Hua Hin before breaking and finishing the session. So take about 5 minutes to quickly brainstorm and record your comments.

0: ค่ะActivity ต่อไปนะคะก็เป็น Handout ที่3นะคะเป็น Text เรื่อง Mars นะคะดาวอังคารซึ่งฉายขึ้นจอแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์มาตี้ขอให้อาจารย์ลองทำดูนะคะก็คือคิด Pre-Reading Activities นะคะว่าจะActivate Schema ของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Mars ได้ยังไงหรือว่าจะ Buildingschema คือเขาอาจจะรู้มาบ้างขอโทษถ้ารู้มาบ้างแล้วก็ต้อง activate ใช่ไหมคะถ้าไม่ทราบเลยต้อง build ยังไงนะคะให้เขาได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะนำให้เขาสนใจจะอ่านเรื่องนี้นะคะแล้วก็ why reading activities ควรจะทำอะไรแล้วก็ post reading นะคะอะไรที่จะ build on ที่จะ extend นะคะต่อไปจากการอ่านนะคะซึ่งไม่ใช่จบอยู่ที่คำถามเช็คความเข้าใจอย่างเดียวอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะคะค่ะให้เวลาสัก5นาทีนะคะอาจารย
1: ์ Okay, I think we're going to just collect some of the ideas that we have before we conclude. And can we go first of all to our friends in Hua Hin? You can share any ideas you have for pre or during or post or all of them if you wish. So do we have some ideas from our colleagues in Hua Hin?
2: They like to use the Do Choi, so I'm representing a group over there. Somebody suggests the use of cartoon at the stage of pre-reading activities, cartoons about Martians, and that suggests the possibility of life on Mars. And second person suggests the use of pictures from Mars. So that is the pre-reading activities. And second for the, can I stop here? Shall I stop here?
1: Go ahead. If you have something else, please go ahead and add it.
2: And for the second stage, during reading activities, they suggest using interactive Q&A techniques activate the critical thinking by drawing similarity and differences between Earth and Mars. And questions like, what is the most important element of life in Mars, and that would lead to water and subsequent discussions. And for the post reading activities, somebody said the students have to follow the news update on Mars exploration or the advanced use of robot on Mars.
1: Yeah, fabulous. Those are all really excellent ideas. And one of the things that just struck me as you were talking is that on each level, I mean, the cartoon is just a fun idea for the, you know, the images that we have of Martians and so on. But the other ideas, it's interesting that it connects the subject of Mars and a reading about Mars to science. So you, in a sense, you're creating an interdisciplinary kind of activity if you're asking the students then to follow on and think about ongoing exploration of Mars. You're creating a very interesting link between the English classroom and what possibly might be happening in the science curriculum. So I think that's very interesting. I'll let you speak.
0: ค่ะทางหัวหินนะคะอาจารย์สุรดาก็รวบรวมคำตอบมาให้นะคะว่า pre reading activities นะคะของเรื่องเกี่ยวกับมาร์สคืออาจารย์บางท่านก็จะใช้การ์ตูนนะคะที่เป็นรูปการ์ตูนเกี่ยวกับชาวดาวอังคารนะคะหรือว่าบางท่านก็จะใช้ภาพเกี่ยวกับดาวอังคารนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าก็คือเท่ากับเป็นการโยงนะคะเชื่อมโยงบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษเข้ากับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะทางท่านนรดาก็บอกว่าอาจารย์ทางหัวหินก็เสนอแนะมาว่าอย่างเช่นให้ลองเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะระหว่างโลกกับดาวอังคารนะคะหรือว่าให้ลองดูซิว่าคิดดูซิว่าถ้ามีชีวิตอยู่บนดาวอังคารนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ สิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ส่วน post reading activity ก็คือนึกถึงอะไรฮะการใช้โรบอทใช่ไหมคะในการสำรวจดาวอังคารอย่างนั้นเป็นต้นนะคะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะการสำรวจดาวอังคารค่ะ
1: Okay, let's hear some ideas from the group in Bangkok. Would you like to share? Yes, please. Pull that close to you so we can hear you well.
3: Yes. The first reading activity, I think we take the solar system game from the internet, and the student can play this game, because the space is so very far from the student. The student cannot create an understanding. If we have the game from the internet, I think the student is understanding and motivate the student.
1: Yeah.
3: Yes. And during reading activities, so the student can description of Mars from the solar system game. And post reading activity, the student answer the question from the Mars or another planet in solar system. And we can create the student. If you are the person in the NASA, can we run the survey and study another planet in the solar system?
1: Oh, wow.
3: Yes, yeah. Thank you so much.
1: That's great. Again, I would just highlight, there's a couple of very interesting things about this, these ideas. One is using material, even a game that comes from the internet, so very motivating for the students. She also pointed out that sometimes the subjects are so far away or not clear for students, so by making the connections, the game helps them to think about it, and then talking about follow-on activities, maybe around another planet or designing other explorations. So again, we're expanding from the text. Sometimes we feel like we get stuck to the text. We're only reading this, and that's all we can discuss. And rather than having something much vaster and linking to other things of interest. So this is great, starting with the internet and ending with other possible explorations. Thank you.
0: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึง pre-reading activities ว่าอาจจะใช้เกมนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับเรื่อง solar system นะคะเพื่อทำให้เด็กนี่รู้สึกคุ้นเคยนะคะก่อนที่จะเรียนเรื่อง Mars นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ย describe นะคะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดาวอังคารนะคะความชีวิตบนนั้นนะคะสภาพของดาวอังคารอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วน post reading activities ก็อาจจะให้นักเรียนลองคิดซิว่าการที่จะ explore ดาวอื่นๆนะคะไปค้นหาไปสำรวจดาวอื่นๆในระบบ solar system เนี่ยนะคะควรจะต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะซึ่งแน่นอนนะคะทั้งคำแนะนำทั้งหมดนี้ก็ในเท็กซ์นี้เห็นได้ชัดนะคะว่าเราสามารถที่จะบูรณาการนะคะความรู้ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดีทีเดียวนะคะเป็นการเสริมซึ่งกันและกันค่ะ
1: Okay, it's time to wrap up in a different way. Session 2 will begin again at 1 o'clock for session 3, and in session 3 we're going to be looking at some working with different kinds of texts. So we're not going to have anything from a textbook. There are going to be other kinds of texts, and we're going to be looking at some different skills. So I'll see you at 1. And Kapun Ka, thank you very much for your attention.
0: ค่ะก็จบสำหรับตอนที่2นะคะของหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning นะคะสำหรับตอนที่2ก็จบลงแค่นี้ค่ะขอให้ติดตามตอนต่อไป
1: ค่ะ No problem. No problem.